0: สัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันเทยังพลังอรหันตานันยเตเชนอรคังบันทามิสัพพโสเตทลัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานลำดับแรกขอเรียนเชิญคุณอลิสลีเสี่ยวหงประธานบริษัทปีนังจีคุณปรินติ้งจำ

0: อิมานิมายังปันเต
1: อิมานิมายังปันเต
0: ปัตตานิ
1: ปัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนจยามะ
1: โอโนสยามะ
0: สาธุโนปันเต
1: สาธุโนปันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ปัตตานิ
1: ปัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิกันหาตุ
1: ปฏิกันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: Venerable monks,
3: we would like to offer our food.
2: We would like to offer our food
3: together with this offering.
2: Together with these offerings
3: to the Bhikkhu Sangha.
2: To the Bhikkhu Sangha.
3: May the Bhikkhu Sangha.
2: May the Bhikkhu Sangha
3: accept our food.
2: Accept our food
3: together with this offering.
2: Together with these offerings
3: for our lasting benefit.
2: For our everlasting benefit.
3: Happiness.
2: Happiness
3: and attainment of nirvana.
2: And attainment of nirvana.
4: Respected长者比丘，
5: 我们愿以食物，
4: 以及供养品，虔诚供养比丘身众，为了我们的幸福，
5: 为了我们的幸福，
4: 快乐，以及证入涅槃，请比丘身众，接受我们的食物，
5: 以及供养品。
6: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
6: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
6: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้

0: ด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายเจตุปัจจัยเทียธรรมลำดับที่1 นะครับขอเรียนเชิญคุณเดรนเต้รองประธานชมรมพุทธศาสนิกชนแห่งเมืองบัตเทอร์เวิร์สนำกล่าวคำถวายในภาพภาษาบาลีลำดับที่2ขอเรียนเชิญคุณลกเชียนหลงผู้แทนคณะซานหยวนนำกล่าวคำถวายในภาพภาษาอังกฤษลำดับที่3ขอเรียนเชิญคุณอุยก๊กโฮผู้แทนคุณโชกาฮูนำกล่าวคำถวายในภาพภาษาจีนและขอเรียนเชิญคุณกัลยาณมิตรนะครับอภิสิทธิ์วิสิทธิ์พรพรได้เป็นผู้แทนบริษัทคริสตัลซอฟต์จำกัดมหาชนในการนำกล่าวคำถวายในภาพภาษาไทยครับ
3: Next we will offer the four requisites. Firstly, we invite Mr. Darren Tay, Vice President of Butterworth Lays Buddhist Society, to lead the offering in Pali. Next, we would like to invite Lok Jian Long, Representative of San Yuan Group, to lead the offering in English.Thirdly, we would like to invite Mr. Oi Koko, representative of Mr. Chow Kahu, to lead the offering in Chinese. Lastly, we would like to invite Mr. Apisit Wisit Warapon, representative of the Crystal Software Group, to lead the offering in Thai.
4: 接下来，大会将进行念诵供养四字句以及生用品的供养文环节。首先，大会恭请马来西亚滨海佛教居士林副林长。圣明宝居士以巴利语带领念诵供养文，接着恭请三元集团代表陆坚龙以英语带领念诵供养文。第三，我们将恭请 Mr. 赵嘎富代表 Mr. 韦国富以华语带领念诵供养文。接着最后呢，我们恭请 Crystal Soft Public Company Limited 代表 Mr. Abhisit Visitu Warapon 先生以泰语带领念诵供养文。那四位大德将依序念诵供养文，我们一起跟随念诵，愿此供养清净圆满，功德无量。
5: 伊玛尼，
4: 伊玛尼，
5: 玛扬班德，
0: 玛扬班德，
5: 萨埵巴扎亚提尼，
0: 萨埵巴扎亚提尼，
5: 萨巴里瓦拉尼，
0: 萨巴里瓦拉尼，
5: 毗古桑卡萨，
0: 毗古桑卡萨，
5: 欧诺扎亚玛。
0: โอนุสยาม
5: าสาธุโนบันเต
0: สาธุโนบันเต
5: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
0: อิมานิ
5: จตุปัจจยาตินิ
0: จตุปัจจยาตินิ
5: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
5: ปฏิกาหาตุ
0: ปฏิกันหาตุ
5: อัมหากัง
0: อัมหากัง
5: ทิการตัง
0: ทิการตัง
5: ทิตายะ
0: ทิตายะ
5: สุขายะ
0: สุขายะ
5: นิปานายะจ
0: านิปานายะจา
6: Venerable monks.
3: Venerable monks.
6: We ask for offering alms.
3: We ask for offering alms.
6: And necessities as sanghatana.
3: And necessities as sanghatana.
6: To all monks gathered here.
3: To all monks gathered here.
6: Venerable monks.
3: Venerable monks.
6: Please accept.
3: Please accept.
6: These alms and necessities.
3: These alms and necessities.
6: As sanghatana.
3: As sanghatana.
6: For goodness.
3: For goodness.
6: Happiness.
3: Happiness.
6: And nirvana to our life forever.
3: And nirvana forever.
7: 尊敬的比丘们，
4: 尊敬的比丘们，
7: 我们恭敬的以四支具供养比丘，
4: 我们恭敬的以四支具供养比丘，
7: 愿比丘们接受我们的供养，
4: 愿比丘们接受我们的供养，
7: 愿以此功德，
4: 愿以此功德，
7: 与一切众生共享利益，
4: 与一切众生共享利益。
7: 令善根功德增长，
4: 令善根功德增长，
7: 巨大智慧，
4: 巨大智慧，
7: 获大福报，
4: 获大福报，
7: 与佛法精进修习，
4: 与佛法精进修习，
7: 乃至去向涅槃，
4: 乃至去向涅槃。

0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยของบริวารนี้
1: พร้อมด้วยของบริวารนี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไทยธรรม
1: เรื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยของบริวารนี้
1: พร้อมด้วยของบริวารนี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณธนิสรหริรักษ์จาก HYC International Clinic นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิต
3: We would like to invite Mr. Thanisorn Harirak of HYC International Clinic to perform the resolution.
4: 接下来大卫恭请 HYC 国际诊所 Thanisorn Harirak 大哲带领大家念诵发愿文我们一起跟随念诵
5: ด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
5: ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ
1: ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ
5: ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า 10,000 รูป
1: ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า 10,000 รูป
5: เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
1: เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร
5: ักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
1: รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
5: สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
1: สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
5: และเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก
1: และเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก
5: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
1: หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
5: เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
1: เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
5: ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
5: อายุขัยยืนยาว
1: อายุขัยยืนยาว
5: ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
1: ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
5: ให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ
1: ์ให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ
5: ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
5: ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ประสบความสำเร็จในชีวิต
5: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
5: การศึกษาเล่าเรียน
1: การศึกษา

0: การเล่าเรียน
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ให้เวียนว่ายตายเกิด
0: ให้เวียนว่ายตายเกิด
1: อยู่แต่ในสุคติภูมิ
0: อยู่แต่ในสุคติภูมิ
1: ได้เกิดในใต้ร่มเงา
0: ได้เกิดใต้ร่มเงา
1: ของพระพุทธศาสนา
0: ของพระพุทธศาสนา
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ขอให้ได้บรรลุธรรม
0: ขอให้ได้บรรลุธรรม
1: อย่างสะดวกง่ายดาย
0: อย่างสะดวกง่ายดาย
1: ให้สมบูรณ์พร้อม
0: ให้สมบูรณ์พร้อม
1: ด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: คุณสมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: บริวารสมบัติ
0: บริวารสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพาน
0: มรรคผลนิพพาน
1: ขอความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้า
0: ขอความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้า
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ทุกประการเทอญ
0: ทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าเวทีนะครับบรรยากาศนี้ขอเรียนเชิญคณะท่านประธานบุพพิธีท่านเจ้าภาพนะครับในชุดที่1ผู้มีโบสัญลักษณ์สีแดงเป็นสัญลักษณ์นะครับโดยมีอะไรดังต่อไปนี้ได้ออกมาเตรียมความพร้อมเพื่อถวายทยธรรมที่ด้านหน้าคณะสงฆ์ครับ
2: At this time we would like to invite the first set of representatives with the red bow to offer the necessities to the monastic communityAt this time, please prepare to offer the necessities.
3: 接下来我们将进行恭敬奉上生用品的仪式。现在有请第一组佩戴红色净花的功德主代表，请按照顺序依次前往僧团法座前，恭敬地献上贡品。请大家依序进行，谢谢大家的配合。
0: เชิญนะครับท่านจิรวัตรมณีโชตินะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พันเอกวัฒยุทธครับชูช่วยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ครับคุณเดรันเต้นะครับคุณอลิสลีเซียวฮงคุณอุยก๊อกโฮครับคุณเคนนี่โอครับคุณลาวันจิรพัฒนกุลคุณมริกาจิรพัฒนกุลและคุณมริกาเทริญพาณิชเมื่อมาถึงที่ด้านหน้าแล้วนะครับรอฟังเสียงสัญญาจากพิธีกรจากนั้นจะได้เรียนเชิญทุกท่านนะครับในการหันทางด้านซ้ายมือเพื่อรับทยธรรมเรียนเชิญทุกท่านครับหันทางด้านซ้ายมือรับทยธรรมครับ
2: At this time please turn to the left to receive the offering
0: จากนั้นถือทยธรรมนิ่งๆสักครู่ครับถือทยธรรมนิ่งๆสักครู่หลับตารวมใจกันสักครู่หนึ่งนะครับหลับตารวมใจกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะถวายได้พร้อมเพรียงกัน
2: Please wait for the signal before making the offering
0: สาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับเดี๋ยวจะทุกท่านถวายทยธรรมโดยพร้อมเรียงกันอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสาธุแล้วก็เดี๋ยวจะทุกท่านกับพระนั่งประจำที่นั่งนะครับขอบพระคุณครับลำดับต่อไปครับจะเป็นการถวายทยธรรมในชุดที่2นะครับขอเรียนเชิญผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพผู้มีโบสถ์สัญลักษณ์สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ออกมาที่ด้านหน้าเวทีเพื่อถวายทยธรรมครับ
2: At this time, we would like to invite the second set of representatives with the blue-colored bow to offer the necessities.
3: 接下来，当为恭请第二组佩戴蓝色净花的功德组代表，请按照顺序依次向前到法身传的法座前，恭敬的献上贡品。
0: เรียนเชิญนะครับคุณอภิสิทธิ์ วิสิทธิ์ วรพรนะครับจากบริษัทคริสโตซอฟต์จำกัดมหาชนครับคุณพิชมัยรุจนะเวทนะครับจากบริษัทคริสตัลซอฟต์จำกัดมหาชนคุณลกเจียนหลงนะครับผู้แทนคณะซานหยวนครับคุณกัญจนีลาภารุจกิจครับผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้คุณยุวดีแซ่โกยนะครับบริษัททริแองเกิลซอฟต์จำกัดครับคุณกันที่มาคุณชูศักดิ์ชมามหาธนาครับในนามผู้แทนศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่คุณกูจีหยวนนะครับผู้แทนคณะธรรมิกะเมตตาคุณกิติเทนะครับพัทระธีรานนท์บริษัทตราเพชรจำกัดครับคุณชานชัยชาวพาณิชย์ครับสถานธรรมโพธิจิตคุณลีเฮงชูนะครับและครอบครัวพันเอกอภิสิทธิ์นะครับฤทธิศักดิ์จากมณฑลทหารบกที่42ครับเมื่อทุกท่านมาถึงที่ด้านหน้าคณะสงฆ์รอฟังเสียงสัญญาณจากพิธีกรก่อนนะครับจากนั้นหันทางด้านซ้ายมือรับทยธรรมถือทยธรรมนิ่งๆสักครู่และค่อยถวายโดยพร้อมเพรียงกัน
2: At the signal, please receive the offerings.

0: From the right, left side.
1: เราจะทุกท่านถือไตรธรรมนิ่งๆสักครู่ครับหันทางด้านซ้ายมือรับไตรธรรมถือไตรธรรมนิ่งๆสักครู่หลับตา close your eye นะครับสักครู่หนึ่งลมใจหยุดนิ่งสักครู่หนึ่งนะครับ
0: At this time, please hold and wait for the signal to offer at the same time.
1: เรียนเชิญทุกท่านถวายไตรธรรมโดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญสุขของเธอครับ

0: ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้มีโบสัญลักษณ์สีม่วงเป็นสัญลักษณ์นะครับคณะท่านเจ้าภาพในชุดที่3ได้เตรียมออกมาด้านหน้าเวทีเพื่อถวายเทียนธรรมเช่นเดียวกันครับ
1: At this time we would like to invite the third set of representatives with the purple colored bow to offer the necessities
2: 接下来大卫恭请第三组佩戴紫色镜花的功德署代表请按照顺序依次向前到僧团的法座前恭敬的献上供品
0: เรียนเชิญนะครับคุณเบญจรัตน์รังสีพงศ์นะครับคุณดร.กันนะครับน้อมสมบูรณ์ครับดร.สรัญหวังหลีนะครับบริษัทนวกิจประกันภัยจำกัดมหาชนคุณบุญเกียรติโชคพัฒนามาม่าซื่อสัตย์บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนครับคุณกิติเดชพัทรธีรานนท์ครับบริษัทตาเพชรจำกัดคุณชานสุนยินนะครับคุณเชียร์ฮีชัยคุณเทนิสอนหริรับจาก HYC International Clinic ครับ
2: เดนิน德念代众团队莲友及十方十法界众生六度空花代众团队莲友及十法界众生恒师兄代众团队莲友及十法界众生
0: คือได้ยินทำนิ่งสักครู่นะครับหลับตารวมใจด้วยกายสบายใจสบายสักครู่หนึ่ง
1: Please wait for the signal to offer together
0: เรียนเชิญทุกท่านถวายเทียนธรรมโดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญสืบสิริคงเตอร์ริชาร์ดซิมบาริตครับ
3: สาธุ
0: เรียนเชิญทุกท่านกลับมานั่งประจำที่นั่งขอกราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครับลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้แต่งคณะท่านเจ้าภาพนะครับผู้มีโบสัญลักษณ์สีชมพูคณะท่านเจ้าภาพในชุดที่4นะครับออกมาที่ด้านหน้าเวทีเพื่อถวายเทียนธรรมเช่นเดียวกันครับ
1: At this time, we would like to invite the fourth set of representatives with the pink-colored bow to offer the necessities.
2: 接下来，大卫恭请第四组佩戴粉红色镜花的功德组代表，请按照顺序依次前往僧团法座前，恭敬的献上供品。
0: เรียนเชิญนะครับนายแพทย์สรินทร์นะครับแพทย์ยศนันทเวศครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่คุณนิรุบลครับเจริญพานิชรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ท่านวีระเกียรตินะครับสุวรรณฤกษ์ครับปลัดอาวุโสอำเภอหาดใหญ่ครับคุณสุภาพรสนิทมังจาโรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลานายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันนะครับจาก HYC International Clinic ครับคุณมยุรีพันชัยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพันตำรวจโทกนเกียรตินุ้ยเนียมนะครับรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ครับ
2: 德念代众团队莲友及十法界众生六度空花代众团队莲友及十法界众生恒师兄代众团队莲友及十法界众生
0: เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ท่านจะทำนิ่งๆสักครู่และน้อมถวายโดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญครับสิ

0: 米粮与干粮的仪式，请各位代表降贤。
1: ทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในเบื้องหน้าของพวกเราในที่นี้นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทุกมุมโลกนี่คือการส่งกำลังใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราได้ร่วมกันส่งข้าวสารอาหารแห้งโดยเฉพาะน้อมถวายนะครับแต่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นนะครับมาตลอดต่อเนื่องกว่า2ทศวรรษแล้วในวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวหัดใหญ่นะครับงานบุญพิธีในวันนี้ข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งเราได้ตั้งใจในการน้อมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงนะครับบุคลากรต่างๆนะครับตั้งแต่ทั้งทหารตำรวจคุณครูนะครับที่ทำหน้าที่อยู่ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเสียงปรบมือดังๆจากทุกท่านด้วยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับมานั่งที่นั่งนะครับขอบพระคุณครับลำดับต่อไปนะครับขอกราบรัตนาพระอาจารย์ฉวนเชื่อมฝาซือครับผู้แทนพระคณาจารย์จีนวชิระธรรมพรหรือท่านเย็นเฮาส์ผู้ช่วยคณะเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกายฝ่ายขวาเจ้าอาวาสวัดชื่อฉางผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานได้กล่าวสมโภชนียกถาในภาพภาษาจีนครับ
2: Next, we would like to invite Venerable Master Chuan Jian, representative of the Mahayana Buddhist monks, to give a congratulatory speech in Chinese.
0: 接下来，大会恭请大圣汉传华生代表，是传坚法师以华语慈悲开示与自持，恭请法师。
3: 佛陀教导我们，一切都视为心造，世界万事万物。及人们的痛苦境遇都是由我们的心念和行为所造出来，以及每个人的业力而来的。所以我们再看种种论相，都是因为人心贪着、贪嗔痴所造成的。因此我们必须去除内心的贪嗔痴烦恼。我们可以从日常生活中开始，都是从布施、持戒、一修禅定来。布施是破除我们的执着、放下贪念的修行。当你布施给他人时，你在内心深处种下了我即为富足，我有能力给予的善好种子。因此布施会让个人在现实中显现出物质和精神的丰盛。持戒，五戒中的不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、以不沾染烟酒毒品等，这次不是外在的束缚，而是个人内心的防备，它帮助个人面对的诱惑时，降服内心的贪嗔，不造恶业。一个守戒的人，内心没有愧疚、恐惧与不安，人格自然高尚，人生发展路途自然平淡光明。世界所有动荡不安，就是因为我们众生的心极度的散乱、焦虑、恐惧、对立之中。禅定是让我们内心归正、平静的工具。通过禅定，不被外在的八风，就是虑、急、嗔、热、衰、毁、疾、苦所动摇。内心没有这个对立，没有了我与他的分别，更让我们内心的绝对平等。当个人心通过禅定获得心的平静，它散发出磁场和平。当足够的人通过禅定的平息了内心的战火、内心的烦乱，由纯净的心所变现出来，物质世界就会自然显现出真正持久

0: 世界和平。今天大家集合在这里，通过这项殊胜共万生托钵法会，齐心修大功德，护持僧团，非常难得能可贵。愿今天大家这份美好的纯净的心意，为自己和家人带来的幸福快乐，并为和爱是泰国以及邻近的马来西亚、新加坡、整个东南亚，甚于全世界带来经济繁荣、世界和平，祝福大家，阿弥陀佛。
1: 萨图。ลำดับต่อไปขอกราบรัตนาพระมหาเมธาวัฒน์วัตสุโภครับได้แปลคำกล่าวบทสมุทนิยกถาในภาคภาษาไทย
2: At this time, พระมหาเมธาวัฒน์วัตสุโภ will now translate the speech into Thai.
3: ชิชิแลต้าหวยกงชิงพระมหาเทวัฒน์วัตสุโภ尊者代为泰语翻译
4: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจความสุขความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายล้วนเกิดจากความคิดและการกระทำรากเหง้าของความเดือดร้อนก็คือความโลภความโกรธและความหลงหากเราต้องการขจัดสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเริ่มได้จากชีวิตประจำวันโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาการให้ทานคือการปล่อยวางความยึดติดความตนีทุกครั้งที่เรามอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นก็เท่ากับเราได้ปลูกเมล็ดความดีและยืนยันว่าเรามีเพียงพอและเต็มใจที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นผลกรรมดีเหล่านี้ย่อมนำมาซึ่งความมั่งคั่งทั้งทางวัตถุและทางจิตใจการรักษาศีล5ไม่ใช่ข้อห้ามที่จำกัดเสรีภาพแต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันใจช่วยเอาชนะกิเลสไม่สร้างความชั่วผู้รักษาศีลย่อมมีจิตผ่องใสปราศจากความกังวลบุคลิกภาพสง่างามและชีวิตจะราบรื่นการเจริญภาวนาช่วยทำให้ใจสงบมีสติตั้งมั่นไม่หวั่นต่อความเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อละความแบ่งแยกระหว่างเราและผู้อื่นก็จะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงเมื่อแต่ละคนมีใจที่สงบโลกก็จะเปลี่ยนไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในวันนี้พวกเราได้รวมตัวกันณที่นี้เพื่อร่วมตักบาตรพระ 10,000 รูปสั่งสมบุญร่วมกันเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานับเป็นโอกาสที่ล้ำค่ายิ่งขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมสร้างในวันนี้จงนำมาซึ่งความสุขความเจริญมาสู่ทุกท่านและครอบครัวตลอดจนทั่วโลกให้ประสบความสำเร็จความรุ่งเรืองในทางด้านเศรษฐกิจและมีสันติภาพที่ยั่งยืนเจริญพร
1: สาธุลำดับต่อไปนะครับขอกราบรัตนาท่านพระครูวิจิตรศิลาจารย์ครับเจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลฝ่ายธรรมยุทธได้กล่าวสมโภชนียกถาครับ
2: Next we would like to invite the venerable presiding monk to give a sermon
3: 接下来大会恭请尊敬的泰南僧团宋卡府首座大长老兼科萨曼坤王家寺院住持 Pratip Vajira苏塔伯恩慈悲开示以自持，随后恭请长老率领万名僧众以巴拉语赐福以大众。
5: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันระโสยะถามณิโชติระโส

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวัดปัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์10,000รูปที่พร้อมเพรียงกัน
1: At this time may we pay respect to the presiding monk and all 10,000 monks at this time
2: 在座的诸位大德各位佛友此时在此时此刻让我们收摄身心以无比至诚的恭敬心向在场所有万名精进的僧众诸位大德尊者与法师致以最崇高最虔诚的敬意恭敬顶礼三拜
0: กราบ กราบ กราบ และในสักครู่นะครับท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดสงขลานะครับเจ้าวัดปัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงจะได้นำพาคณะสงฆ์ทั้ง10,000รูปในการบิณฑบาตนะครับในแต่ละสายครับด้วยความงดงามของภาพที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมชาวพุทธไปทั่วโลกในวันนี้ครับผ่านทางสถานี GBN
3: ทดสอบ
0: BDMC
3: ครับกราบพระคุณเจ้านะครับที่นั่งเก้าอี้อย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกก่อนนะคร
0: ับ นั่งลง
3: ที่น
0: ั่
3: งบนเก้าอี้นะครับเก้าอี้แดงอย่าเพิ่งลุกนะครับ
0: โดยเฉพาะที่ก่อนที่จะเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกนะครับพร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิต
3: ให้บนสเตจเวทีลงก่อนนะครับด้านหลังอย่าเพิ่งลุกนะครับนั่งก่อนนะคร
1: ับ In a few moments the presiding monk along with 10,000 members of the monastic community will begin an alms round each line for the serenity of the ceremony and to preserve Buddhist tradition we invite all members to please remain kneeling and seated and prepare to recite the resolution together please do not hurry to offer alms all the alms food to the monks as many monks at the end of the alms line do not have many people to offer them food while the monks are forming the line please remain seated closing our eyes and making a resolution for a merit opportunity
2: 各位在座的佛友请稍安勿躁那诸位待会儿呢诸位长老将率领万名的僧众威仪庄严地进入各个布施路线届时请大家合掌长跪恭迎僧团的入场那各位佛友请大家稍安勿躁安坐原位并保持合掌静心等待托钵仪式

0: 式开始。供养前，请大家现在闭上眼睛，端坐，静心发愿。各位佛友，请大家不要着急供养，先让尊者们安心庄严的步入会场。今天共有万名的僧众莅临，后面还有许多尊者陆续的到来，请大家把手中的供养供品呢留给后面的尊者，请大家保持安静耐心等候，随着师仪的引导依序供养。待会儿请大家跪着供养，请护站起来，让整个托钵过程庄严顺利圆满。请在布施开始前呢，请大家安坐原位，静心聆听师仪的引导。当听到口令时，请大家一同发清净的愿心，齐诵祈愿文，以至诚恭敬的心供养功德回向十方。
1: ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับสมณานันจะทัสสนังเอตัมมังคัลมุตตัมมังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดนะครับดังนั้นนี่คือภาพทัศนานุตริยะที่เกิดขึ้นณใจกลางนครหาดใหญ่คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN Global Buddhist Network นะครับ by DMC ช่องนี้ช่องเดียวทั่วโลกในขณะนี้นี่คือภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับเราทำใจให้ปลื้มปีติใจโดยเฉพาะบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกข้อหนึ่งจากบุญญกิริยาวัตถุสิบประการนั่นก็คือปตานุโมทนาใหม่บุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญนะครับทุกท่านก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆของทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวได้เลยครับ
2: At this time all 10,000 monks are now lining up to receive the alms food from faithful lay devotees.The Buddha has stated that this, having seen an ascetic in real life, is a hard-found sight. Therefore, having 10,000 monks lined up in front of us is a miraculous opportunity and a merit opportunity to behold. Therefore, at this time, for all of those participating, please, at this time, for the purity of the ceremony, remain seated, closing our eyes, making a resolution as we wait for all of us to make a resolution for the alms offering.
0: 那各位佛友，那在。

0: 在这个喝矮室一起来供养所万民的身众。所以各位佛友，我们要趁着这个机会，这个殊胜的因缘，难得的机会呢，我们要好好的把握，要把身心安住，好好的等待僧团的莅临。所以呢，在此呢，我们恳请大家闭上双眼，端坐静心的发愿，以今天的功德、今天的这个善法、今天的福报，好好的把今天的善行呢，把它圆满，好好的发愿，以这愿心，好好的在修行与生活的路上呢，好好的发愿，请大家静心端坐，静心发愿。
1: และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในทานนะครับซึ่งพลานิสงส์จากการแสดงความเคารพในทานอันนี้ส่งผลบุญนี้ครับไม่ว่าเราจะมีลูกหลานบริวารว่านเครือมากเพียงใดก็ตามนะครับก็จะอยู่ในโอวาทดังนั้นขอความร่วมมือจากทุกท่านในการนั่งลงขณะใส่บาตรครับและร่วมกันประนมมือขึ้นประกอบบุญญกริยาจากอัปปชีนมัยบุญที่สำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนแด่พุทธบุตรพุทธชินรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: The merit from paying respect and offering our respects

าธุชนที่เคารพทุกท่านครับนี่คือภาพทัศนานุตริยะคือการเห็นอันประเสริฐที่ก่อเกิดจากเราพุทธบุตรพุทธชินโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังยาตราไปยังณเบื้องหน้าของพวกเราทุกท่านในขณะนี้ขอให้พวกเราทุกท่านยังความปิติใจให้เกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณเพราะพระคุณเจ้าทุกรูปนั้นท่านเป็นทักษิณายบุคคลอันประเสริฐผู้เป็นเนื้อนาบุญนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะครับได้ยังจิตของเราให้เลื่อมใสใน3วาระทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำไปแล้วครับ

0: 们的生团呢陆续的进入每一个会场每一个走道，暂时呢我们的供养仪式还没开始，所以我们恳请所有的来宾所有的佛友先端坐好，合掌闭目发心许愿，我们趁着今天的机会来许愿，所以我们请所有的佛友呢在托钵供养还没开始之前呢，请大家先合掌，保持安静，把心安住，让今天的让所有的僧团的成员步入到会场的每一个角落，所以请大家先合掌。我们的仪式还未开始之前呢，请大家合掌闭目静心发愿，让今天的这个殊胜的因缘好好的许下您要许的愿望，在生活上以及修行上的善愿，愿所有的佛友们的善愿能够达成。那么我们今天呢会场呢有所有的很多的僧众，假如您想要供养他们果仪的话，那么我们先请大家呢不要把金钱不要把果仪呢放入钵内哈，所有的佛友，那如果你要供养果仪供养秩序的话，请大家把果仪的金钱放在我们的各处的乐捐箱，我们各处呢有工作人员以及乐捐箱，请大家把钱投入乐捐箱，那十大金香将协助僧团的这个医疗医药以及
1: ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับในช่วงเวลาจากนี้ไปเรียนเชิญพวกเราทุกท่านน้อมนำพัตตาหารข้าวสารอาหารแห้งขึ้นกล่าวครับอธิษฐานจิตตามพิธีกรโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: At this time please prepare to make a resolution
0: 那在开始之前呢请诸位大德一起合掌，我们现在要一起念诵发愿文
1: สุทินังวัตเมธานัง
2: วัตเมธานัง
1: อาสวัคคยาวหัง
2: อาสวัคคยาวหัง
1: โหตุ
2: โหตุ
1: ขอผลแห่งทาน
2: ขอผลแห่งทาน
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
2: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
2: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
2: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอกราบรัตนพระคุณเจ้าบิณฑบาตในโอกาสนี้ครับ
2: At this time, we invite all of the monks to please receive this alms round.
0: 这是我们以恭敬的心恭请所有僧团接受大家的供养。
1: รวมทั้งสิทธิ์อนุโมทนาบุญสิทธิ์กงเต๋อ Resource Area Merit ร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุ
2: In the merits of all monks and participants.
0: 第二十三届国际施斋供养万生大法会云集多波化缘开始。法海无疆，全民踊跃布施善行，功德无量，随喜功德。

ทุกท่านครับในขณะนี้บุญกุศลก็เกิดขึ้นในขณะที่เราทำนะครับตั้งใจประกอบบุญกิริยาอันเกิดขึ้นจากธนามัยบุญที่สำเร็จด้วยการถวายทานขยายใจของเราตรงนี้นะครับในการถวายทานนี้เป็นสังฆทานส่วนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านสถานี TBN by

ที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวและในช่วงเวลาจากนี้ไปครับจะขออนุญาตส่งไมค์ต่อให้กับคุณพีรพงษ์พันทองนะครับโฆษกองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกได้กล่าวขอบคุณนะครับผู้ไปทำโครงการต่างๆในช่วงนี้ครับ

mua hai chiếc lái này.

sama di dalam lainnya.

ประมาณ500นะครับผมมีเวลาครับ500ลูกประมาณ500ลูกนะครับที่กำลังรอรับบาตรของเราดังนั้นเจ้ากับผมขออนุญาตแจ้งว่าหลังจากรับบาตรเสร็จแล้วบาตรสุดท้ายของพ่อไม่ต้องเทนะครับบาตรสุดท้ายรับเสร็จแล้วไม่ต้องเทแล้วเดินไปขึ้นรถเลยนะครับหลวงพ่อเดินไปขึ้นรถก่อนขึ้นรถเรียบร้อยเปิดถนนเสร็จพอเปิดถนนเรียบร้อยค่อยให้

0: 那在场的男众，如果你愿意的话，可以帮助协助尊者们清空尊者的钵，以便尊者能够继续的托更多的贡品。那么清空的这食物呢，已经贡品放在纸袋，然后呢把纸袋一起呢放在根据号码放在号码的地方。
1: สำหรับอาหารแห้งนะคะก็จะขอให้เจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าท่านที่มีบัตรรับอาหารแห้งนะคะอาหารแห้งเราจะไม่เอาไปวางบนฟุตบาทนะคะเราจะไปวางตามหมายเลขซึ่งจะอยู่ที่จุด

0: ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้อีกครั้งกับการตักบาตรพระ 10,000 รูปค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกแห่งความปลื้มปิติใจของผู้แทนนะคะคณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะที่ท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญนะคะให้กับเราในวันนี้เดี๋ยวจะให้ส่งต่อหน้าที่นะคะให้คุณบูเวงชอนแซนดี้นะคะเป็นผู้ที่จะสัมภาษณ์ท่านค่ะ
1: 你好法师你叫什么名字还有你从哪里来的
2: 我那个是管姐好了从曼谷来但是我是在台湾那边的
1: 那法师我想问你啊你怎么知道这个法会的
2: 因为慈事法会那个有大会邀请我代表那个汉传佛教大乘佛教来出席支持这场法会
1: 那法师你觉得这个法会你有什么感想
2: 今天看到会场很庄严还有一万个僧众来这里和那个为大众种福田福报
1: 那最后法师你可以邀请下一年更多人来这个法会吗
2: 这场殊胜法会希望大家明年更多人来种这个善根菩提跟三宝结缘跟佛法圣善宝结这个善缘种做这个功德回向给自己还有父母还有全世界和平
1: 那谢谢法师
0: นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นกับการที่เราได้มีโอกาสนะคะรับฟังเรื่องราวความรู้สึกนะคะของท่านที่ได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราในวันนี้ช่วงนี้นะคะกลับไปชมภาพบรรยากาศของการตักบาตรพระ 10,000 รูปกันต่อนะคะแล้วยังมีอีกหลายๆท่านที่เราจะได้มารับฟังนะคะความรู้สึกที่ท่านนั้นได้เดินทางมานะคะทั้งเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยด้วยค่ะ
3: เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในขณะที่มาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งกันและกันนะครับ
4: สำหรับพระคุณเจ้าที่บาทเต็มแล้วนะครับก็คืออาหารใส่บาทเต็มบาทแล้วนี่ก็คือว่านำกลับวัดได้เลยนะครับไม่ต้องถ่ายออกนะครับเมื่อถึงจุดสุดท้ายนะครับที่เมื่ออาหารเต็มบาทแล้วนะครับก็คือไม่ต้องเอาออกนะครับให้พระคุณเจ้านำกลับวัดได้เลยนะครับแล้วเดินไปขึ้นรถนะครับกลับวัดได้เลย

0: ล้วก็ครั้งนี้ค่ะปลื้มใจกับการสร้างมหากุศลนะคะกับการตักบาตรพระทั้ง 10,000 รูปเช่นนี้แล้วก็อย่าลืมค่ะทำตามหลักวิชาให้ได้ทั้ง3วาระนะคะทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะพระพุทธองค์ได้ทรงเน้นย้ำอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเรานั้นได้ปลื้มในบุญทั้ง3วาระค่ะบุญก็จะส่งผลนะคะให้ชีวิตของเรานั้นประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยค่ะ
1: We rejoice in the merits of all who took part in this alms offering. May we joyfully perfect generously by giving to this 10,000 monks a truly field of merit. Remember to rejoice before, during and after the gift. As the Buddha said,When we rejoice on all three objects of the event, we will enjoy the fruit of our merit in young, middle age, and old age. 让这次的法会让我们互相学习功德，遍及世界每个角落达出。今天供养万民僧侣，不失功德属性。请记住，要在做前、在做的时候，还有做完之后，都心宽，有那个法喜的心。佛陀说：三喜欢喜，我不将断存我一生一世，从青年到老年，生生不息。
0: ก็คุยบุญทุกท่านคะในวันเวลาของการทำความดีได้ผ่านไปรวดเร็วนะคะเช้าวันนี้เองค่ะพุทธศาสนิกชนผู้ตั้งตนนะคะในความไม่ประมาทในชีวิตก็ได้สั่งสมบุญอยู่ตลอดเวลานะคะที่ชาวพื้นนี้ผู้บุญก็ได้กำลังดำเนินรอยตามคำสอนของครูผู้ใหญ่ค่ะที่ท่านได้เมตตาเอาไว้ให้นะคะว่าการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์และสามเณรผู้เป็นเนื้อนำบุญอันประเสริฐผู้มีบุญแต่ละท่านก็ได้เตรียมอุปกรณ์นะคะรวมถึงวัตถุทานค่ะอันเลิศนะคะมาด้วยความศรัทธาอย่างมั่นคงแล้วก็ตั้งใจจะเตรียมไทยธรรมอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะน้อมถวายเป็นสังฆทานค่ะซึ่งผลนะคะก็จะบังเกิดอานิสงส์อันไม่มีประมาณอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลกันเลยค่ะ
1: The merit of patience has now drawn to our close. The Buddhists who travel here for today's alms offering were not deterred by the great distance, for the mind of one perfect patient knows no bounds. As our great masters talked, merit is very important. Abundant merit brings few events.Therefore, let us accumulate great merit to build a smooth path, so that we may continue our practice without any problem until we attain the supreme Dhamma. This morning, all those who follow the master guidelines in offering alms to these 10,000 monks and some novens, an excellent field of merit, have surely gentle.An unbearable blessing. The live broadcast of the 23rd International Alms Offering Ceremony for 10,000 monks and novens. We are supported by Sankat from four countries and 14 south border provinces of Thailand has now concluded. Dear viewers, you may still continue to watch live.Broadcast and join in the accumulation of merit. The day on the various platforms of GBN by DMC. On behalf of the entering production team and myself, and I would like to rejoice our merit and Sathu. Thank you for joining us. 各位现心恒现时光飞逝。佛弟子应常回不翻译之类功德纵使千里远行也不畏难因为受波罗蜜之心无有取胜大师父说功德重则将爱轻不当情境直至究竟今早大家依教奉行以虔诚供品供养万民僧众功德无量第23届国智托钵发挥直播曾四国真团和泰南14个苦参与现已结束 你可记住在 GBM by DMC 平台观看并例子先议，我们全体工作人员在此致谢垂喜功德，洒脱。
0: สำหรับช่วงเวลานะคะของการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร 10,000 รูปนานาชาติครั้งที่23โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทั้ง4ประเทศและ14จังหวัดชายแดนภาคใต้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดรวมไปถึงการสั่งสมบุญได้ตลอดทั้งวันผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆของสถานี GBN by DMC นะคะคุณวูเวียงฉานแซนดี้พิธีกรภาพภาษาอังกฤษและภาษาจีนดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานค่ะการถ่ายทอดสดตักบาตรในครั้งนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้นะครับ

อาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกค่ะที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมซึ่งในวันนี้เราก็อยู่กับคุณใสใจวลีและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะ
1: แป๊บเดียวนะคะก็เข้าสู่ปลายปีแล้วนะน
0: ะคะ
1: ตรงกับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมแล้วนะคะพุทธศักราช2569ก่อนที่เราทุกคนนั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ค่ะในวันนี้นะคะก็มีโอวาทในเรื่องของการสร้างบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่าสร้างบารมีต้องทุ่มสุดตัวไม่ใช่พูดแต่ปากแต่ทำด้วยใจและต้องไปให้ทันกันให้ไว้เมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2536ค่ะดังนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านค่ะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังเริ่มต้นง่ายๆค่ะเราก็ต้องมาวัดให้ได้นะคะในวันหยุด1สัปดาห์หยุดวันอาทิตย์เราก็มาเติมบุญเติมใจเติมพลังกันในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าในทุกๆวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกได้ว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะก็เป็นการที่เรานั้นจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีเรียกว่าเป็นวิริยะบารมีเป็นทางมาแห่งบุญของเรากันทุกคนเลยค่ะ
0: ค่ะอยู่ใกล้ก็ขอเรียนเชิญมาได้ทุกวันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะแค่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยขออย่างน้อยหนึ่งเรียกได้ว่าสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยมาสักหนึ่งวันนะคะแม้อยู่ไกลก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรนะคะเราสามารถที่จะติดตามรับชมนะคะผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ gbnus.com นะคะก็จะเจอหน้าต่างพบกับแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทาง Zoom YouTube หรือว่าเพจ Facebook นะคะเลือกแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการรับชมได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่อย่างใดนะคะชมแล้วนะคะก็สามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอส่งไปเชิญชวนคนที่เรารักคนที่เรารู้จักให้เขาได้มาสั่งสมบุญไปพร้อมๆกันกับเราด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเราก็จะไม่ได้ตกงานบุญหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะให้ใจอยู่ในบุญได้ตลอดเวลาค่ะ
0: เอ
1: าละค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่พุทธบริษัททั้ง4เนี่ยได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้เราแล้วเราก็ได้ทำหน้าที่นะคะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงดีจริงตัวจริงค่ะ
0: ซึ่งวันนั้นก็สาธุชนก็มาที่วัดพระธรรมกายกันเนืองแน่นเลยนะคะและเชื่อแน่ว่าความปลื้มปิติใจนะคะก็ยังคงอยู่กับผู้ชมจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เอาละค่ะ
0: ช่วงนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรอบโลก
1: ใช่ค่ะ
0: มาติดตามข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างนำบุญมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะ
1: ค่ะส่วนแรกนะคะเราจะไปที่อเมริกากันก่อนเลยนะคะกับโครงการสมาธิวัดมัชชิมารามนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดมัชชิมารามนิวยอร์กจัดคลาสสมาธิขึ้น1วันค่ะรุ่นที่3นะคะในหัวข้อสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นในเมืองนิวยอร์กระหว่างเวลา 9:30 นถึง 15:30 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะเพื่อส่งเสริมการฝึก

0: สมาธิแล้วก็นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมนะคะก็เริ่มต้นด้วยการเอ็กซ์ไซส์ก่อนค่ะยืดเหยียดเพื่อให้ร่างกายนั้นนะคะมีความเบามีความสบายโดยนำโดยสมาอุบาสิกานะคะสิริเพ็ญค่ะหลังจากที่เรายืดเหยียดให้ร่างกายเราสบายแล้วก็เข้าสู่การนั่งสมาธิแล้วก็รับฟังแนะนำนะคะการปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์บุรินทร์ถิตกุลสะโลนะคะในเนื้อหาครึ่งแรกของหลักสูตรสูตรนี้เป็นสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมจากนั้นค่ะพระอาจารย์ก็ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฝึกสมาธิก่อนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะได้ไปร่วมกันรับประทานอาหารซึ่งเป็นอาหารไทยร่วมกันค่ะและภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะหลังจากนั่งสมาธิแล้วนะคะอิ่มกายแล้วก็ต้องมาอิ่มใจอิ่มท้องกันเลยค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายก็ชาวท้องถิ่นก็ได้ร่วมกันฝึกเดินจงกรมณสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก่อนกลับมานั่งสมาธิที่สวนไผ่ภายในวัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำเนื้อหาครึ่งหลังของหลักสูตรซึ่งเป็นสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะพัฒนาการนั่งสมาธิให้ได้อย่างต่อเนื่องหลักนะคะกิจกรรมนี้นะคะหลักๆก็คือเน้นความสบายเป็นหลักนะคะกิจกรรมปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็รับคำแนะนำจากพระอาจารย์บุรินทร์พระอาจารย์ณัฏฐาภพและพระอาจารย์เนมิธรค่ะซึ่งช่วยให้ชาวท้องถิ่นนั้นได้เข้าใจเรื่องราวของสมาธิได้มากขึ้นทุกท่านนั้นก็ประทับใจในบรรยากาศที่มีความสงบมีความร่มรื่นและก็เป็นกันเองค่ะหลายๆท่านก็บอกว่ารู้สึกผ่อนคลายมีแรงบันดาลใจแล้วก็ตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมในการนั่งสมาธิของวัดอีกในอนาคตค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะที่ชาวท้องถิ่นนั้นได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมกันค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ยังคงอยู่อเมริกานะคะเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่นิวยอร์ก
2: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปจะพาคุณผู้ชมมาที่กิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียกันต่อเลยค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียนะคะได้จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิและงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาพิธีกรรมเริ่มขึ้นในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายเทียนสำหรับหล่อเทียนพรรษาซึ่งประธานในครั้งนี้คือคุณพรเทพคุณวันเพ็ญคุณลูกบุญเสริมเรืองนภาพรต่อด้วยพิธีถวายเทียนพรรษาประธานคือคุณสิทธิชัยคุณพัทราคุณวินและครอบครัวเมฆพงษาธรคุณสุนันคุณสมบัติวงเกษมสิริตามด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานในครั้งนี้นะคะคือคุณสาธิตคุณสุนภาและครอบครัวสมทรัพย์ค่ะจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะและสัมโมทนียกถาจากพระอาจารย์ตามลำดับต่อเนื่องด้วยพิธีหล่อเทียนพรรษาค่ะโดยได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์คือพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้นำกล่าวอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ค่ะจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะนี่ก็เป็นเด็กน้อยนะคะมาร่วมงานกับคุณพ่อคุณแม่
2: ค่ะ
1: นะอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะเป็นกิจกรรมเติมเต็มปัญญาและความรู้สมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีคุณบีทิพย์สิรินอินทกนกก็ได้ออกมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของวันเข้าพรรษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางพระพุทธศาสนานั้นให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนเลยค่ะเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะทุกท่านนั้นก็ร่วมกันประกอบพิธีแห่เทียนพรรษาจากนั้นนั่งสมาธิแล้วก็ร่วมกันอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษาค่ะโดยมีคุณณทีคุณแดนธีระตั้งพิสุทธิพงษาคุณไบรอันคุณอรุณวันคุณแคทเธอรีนคุณภควันคุณบอนนี่คุณณัฐวันแม็กเกวินเป็นประธานนำกล่าวในครั้งนี้ค่ะพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน

0: ประธานในครั้งนี้คือคุณนิรันดร์คุณสุภามาศตันทวิวัฒน์และคุณวันแก้วจันเหลืองค่ะต่อด้วยพิธีถวายกองบุญแสงสว่างค่ะประธานในพิธีในครั้งนี้คือคุณวันเพ็ญคุณสมยศช่างโทรเลขนะคะนอกจากนี้ค่ะทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียยังได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยอีกด้วยค่ะโดยเปิดคลาสภาษาและวัฒนธรรมไทยในระดับบิกินเนอร์ด้วยนะคะสอนโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐค่ะซึ่งครั้งนี้ต้องบอกว่าสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเรียกได้ว่าจัดกิจกรรมครั้งเดียวนี่หลายกิจกรรมเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียเวลาที่เราได้พูดได้อ่านได้เล่าอย่างนี้นะคะใครที่อยู่ใกล้วัดพระธรรมกายศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมที่ไหนใกล้ที่ไหนวัดไหนไปได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้ไปด้วยตนเองนะคะได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศได้อยู่ร่วมในกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แต่ละพิธีกรรมงานบุญบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆของการเกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะอยู่แห่งใดบนโลกใบนี้นะคะมีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของวัดพระธรรมกายเนี่ยกระจายอยู่ทั่วโลกเลย
1: ค่ะ
0: นะคะนี่ก็คือโซนสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะ
1: นี่ค่ะความสว่างสวยก็จะเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะเราก็ไปทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรค่ะชักชวนผู้มีบุญทุกท่านให้ได้มาร่วมสั่งสมบุญกันค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายแคนซัสสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายแคนซัสได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง24ท่านและเป็นชาวท้องถิ่นถึง16ท่านค่ะกิจกรรมก็เริ่มขึ้นตามเวลาท้องถิ่นนั่นก็คือเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาพระอาจารย์นำทุกท่านนั้นได้มานั่งสมาธิร่วมกันก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์แจ็คกี้จากนั้นก็ได้รับความเมตตาจากพระใบดีกากิตติกิตติโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัสได้นำทุกท่านนั้นประกอบพิธีนะคะภาพที่ทุกท่านเห็นนี้ก็คือได้ร่วมกันนั่งสมาธิค่ะประกอบพิธีกรรมตามเวลาของประเทศไทยนะคะที่ทำให้ทุกท่านนั้นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะและภาพที่เห็นนี้ก็คือภาพในการจุดเทียนแล้วก็เวียนประทักษิณรอบๆพระพุทธรูปนะคะภาพบรรยากาศที่เห็นนี้ก็มีชาวท้องถิ่นค่ะได้มาร่วมกันจุดเทียนเพิ่มความแสงสว่างแล้วก็ได้นึกถึงวันสำคัญนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชารวมถึงการเดินรอบนะคะเวียนพระพุทธรูปนั้นเป็นจำนวนถึง3รอบค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตตอกย้ำผังสำเร็จในชีวิตแล้วก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมจากกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายแคนซัสที่จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะที่ทุกท่านได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของบุญและก็ชาวท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นโซนแรกนะคะสหรัฐอเมริกาที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะไปกันต่อเลยนะคะจากสหรัฐอเมริกาแล้วจะพาคุณผู้ชมไปโซนยุโรปบ้างค่ะไปกันที่เมืองเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะคะมีโครงการสมาธิเกิดขึ้นที่เมืองนี้ด้วยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายเบอร์ลินค่ะร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิแล้วก็การฟังธรรมณสวนสาธารณะเทรฟทาวเวอร์อยู่ณเมืองเบอร์ลินค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะคะสัปปายะสุดๆค่ะนั่งสมาธิกันแบบท่ามกลางแมกไม้สวนที่ธรรมชาตินะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระอาจารย์พุทธิพงศ์วรโชโตค่ะได้นำสาธุชนทุกท่านทำกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจากหลายประเทศเลยนะคะอาทิเช่นเยอรมันค่ะรัสเซียโปแลนด์ทุกคนก็ได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้นอกจากนี้ทุกคนยังได้มีโอกาสมาเรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบ ของใจด้วยการนั่งสมาธิร่วมกันตาม

0: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะทอแสงแบบว่าแดดอ่อนๆแต
1: ่
0: อากาศแบบเย็นสบายนะคะนี่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งในโครงการของวัดพระธรรมกายเบอร์ลินค่ะในการเผยแผ่สมาธิและพระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะสร้างสันติภาพของโลกจากสันติสุขภายในที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นภายในค่ะ
1: ค่ะจากเบอร์ลินนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญในพิธีตักบาตรพร้อมทั้งพิธีถวายเทียนพรรษาและก็ผ้าอาบน้ำฝนเพื่อสืบสานประเพณีไทยในต่างแดนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะซึ่งภายในงานนั้นก็ได้รับความเมตตา

0: วัดพระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอเชียเนียเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวมถึง5รูปได้นำสาธุชนผู้มีบุญค่ะร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรถวายเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนณบริเวณซิดนีย์ไทยทาวน์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะมีจำนวนมากถึง100คนนะคะในภาพนี้นะคะก็คือสาธุชนผู้มีบุญนั้นก็ได้มาร่วมกันค่ะเตรียมนะคะข้าวสารอาหารแห้งข้าวภัตตาหารอันประณีตที่จะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันในวันนี้ด้วยความศรัทธาค่ะพิธีกรรมก็เริ่มด้วยคณะสงฆ์นั้นนำสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิเป็นเวลา10นาทีเพื่อที่จะได้ร่วมกันกลั่นกายวาจาใจของเรานั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นก็เป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีคุณวรรณรัตน์มาเงาและคุณเกตสนิทสิริมาศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนะคะต่อด้วยคุณชลนาถนินพันธ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตตอกย้ำผังสำเร็จตามด้วยทุกท่านได้ร่วมกันค่ะถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นะคะจากนั้นคณะอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะก็คือได้เริ่มจากการทำทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาได้อย่างครบถ้วนค่ะโดยได้รับความเมตตานะคะจากพระมหาสุธรรมสุระตโนค่ะท่านก็เมตตานะคะกล่าวให้โอวาทและแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจแก่เหล่านักสร้างบารมีในต่างแดนเพื่อสืบสานอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามก็สร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจกับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีเรียกได้ว่าการสร้างบารมีในต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละเรื่องในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา
1: วัฒนธรรม
0: รวมถึงนะคะเวลาที่ต่างกันแต่ทุกท่านค่ะก็คือใช้หัวใจอันเด็ดเดี่ยวใช้หัวใจดั่งเพชรค่ะที่จะตั้งใจสืบต่อตั้งใจต่อยอดพระพุทธศาสนาให้ขยายไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เป็นทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรและที่สำคัญนะคะก็จะต้องเชิญทิพย์ทั้ง6ค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้มารู้จักนะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงให้ได้ค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นโซนโอชิเนียนะคะตอนนี้กลับมาเอเชียนะคะ
0: ไปไหนคะ
1: บ้านเรากันบ้างใกล้ๆไม่ใช่ประเทศไทยนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมทางรายการเนี่ยได้มีการประมวลภาพงานบุญทอดพระป่าฉลองครบรอบ20ปีแล้วนะคะของวัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อขยายห้องปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจัดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมานะคะไปรับชมแล้วก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: ปิติใจยิ่งนักนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี่ยวเอง20ปีแล้ว
1: ต้องขยายแหละ
0: ต้องขยาย
1: ที
0: ่
1: เห็นเมื่อกี้
0: ว่าล้นเลย
1: ล้นแล้วค่ะ
0: ทุกคนล้นเลยและยังส่งเสียงมาให้เราแบบว่าสนุกสนานบุญบันเทิงปลื้มปิติใจด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญใครที่มีส่วนนี่โอ้โหพรก็ให้มาแล้วให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่าง
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้านะคะในช่วงนี้ก็มีโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่นำมาฝากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้รักในการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมะภายในอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตทุกท่านค่ะทุกท่านคะการที่เรายังไม่สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีเหตุปัจจัยอยู่ว่าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและอีกประการคือปฏิบัติแต่ยังไม่ถูกวิธีดังนั้นนะคะในช่วงนี้เรามาปรับใจและทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้ทุกท่านสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะคำว่าหยุดคำว่านิ่งคำว่าเฉยๆหรือคำว่าเราเป็นเพียงผู้ดูไม่ใช่ผู้กำกับนี่เป็นถ้อยคำสำคัญเป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติธรรมของเราให้ดีขึ้นจนกระทั่งประสบความสำเร็จในการเข้าถึงพระธรรมกายอย่าดูเบากับถ้อยคำที่มีเพียงไม่กี่คำนี้คำไม่กี่คำนี้ที่ทำให้คนเข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงมานับแสนนับล้านคนแล้วให้ไว้เมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2535จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า44

0: ของจริงมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนของจริงก็ต้องคู่กับคนจริงถ้าเราทำจริงก็เข้าถึงได้แน่นอนและเมื่อเราได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วเวลานั้นทุกท่านก็จะสิ้นความสงสัยถึงเวลาสว่างเวลาธรรมกายเวลาที่ดวงใจใสๆของทุกท่านทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเชื่อมต่อเชื่อมโยงให้เกิดกระแสแห่งบุญกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสุชาดาระยะอินนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วค่ะในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาสั่งสมบุญใหญ่กันกับพิธีมุทิตาสักการะ

0: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการเส้นทางบุญในช่วงของนานาสารธรรมค่ะจากนี้ไปให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้นะคะช่วงนี้คุณธนพรนรมาศดิฉันใส่ใจวลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุตรสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึก

0: อันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภควันตังสรณังคโต
1: ภควันตังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: ภะคะวะตาธัมมังสะระณังคะโต
1: ภะคะวะตาธัมมังสะระณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระธรรม
1: ซึ่งพระธรรม
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ตรัสดีแล้ว
1: ดีแล้ว
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสุปาฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปาฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคะโต
1: สังฆังสรณังคะโต
0: อิมินาสักการะนะ
1: อิมินาสักการะนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ด้วยสักการะนี
0: ้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

0: ธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์งดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งการ

0: อาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด

0: วนี้เถิด
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
0: คุณครูประชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเบิกขาบารมี
0: เมตตาบารมีเบิกขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่าน
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ
0: ในการ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจ

ของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญก็เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงก็เป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิต

ครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน

ราะใจเราไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละ

คือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำมันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแนวบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัย

ไม่คุ้มครีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียว

ใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเจ้าคุณหลวงปู่และมงคลทิมณีสดเจนทัศโลผู้คนพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อยัตตนานิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ที่พยามารหางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนองเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสใสเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่

ตรงนี้ไปนานๆและจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมและสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลาย

ไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายรูปภูมิมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเล่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุลนตุลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมาย
พื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระ

ที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาปรัปตาปัจเจกานัญจยังพลังอรหันตานัญจเตเชนะรักขังปันธามิสัพพโสเตอัตลัทธาสกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสกิตาโหตสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติปะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรฉัตรพรอัศวชัยโสพลและกัลยาณมิตรพันนีจันบางหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมการัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ธรรมชยะมหาเถรัสสะ
1: ธรรมชยะมหาเถรัสสะ
0: ทเวอาศิติ
1: ทเวอาศิติ
0: วัสสายุ
1: วัสสายุ
0: วัฒนกาเล
1: วัฒนกาเล
0: ชีวิตสัจจะสิกขายะ
1: ชีวิตสัจจะสิกขายะ
0: โสตทัสนูปกะระนายินิ
1: โสตทัสนูปกะระนานิ
0: สปาริวารานิ
1: สปาริวารานิ
0: มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: อัตตสันติสุขะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตทัสนูปกะระนานิ
1: โสตทัสนูปกะระนานิ
0: สปาริวารานิ
1: สปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แก่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี

0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรวัลลัลลักษ์สวาทยานนท์และกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขขอเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
3: พัตตานิ
0: พัตตานิ
3: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
0: อิมานิ
3: พัตตานิ
0: พัตตานิ
3: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
0: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
0: หิตายะ
3: สุขายะ
0: สุขายะ
3: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุแล้วพวกเราก็ตั้งใจรับพรพระกันนะด้วยการจัดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายวันนี้เราได้ทำบุญและได้บุญใหญ่กันหลายประการบุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาบุญที่เราตั้งใจถวายสื่อโสตทัศน์บุญที่เราตั้งใจถวายสังฆทานพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์สถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลเพราะนั้นให้เราจดใจนิ่งอยู่ที่กลางดวงบุญดวงนี้

คุณครูไม่ใหญ่ที่ได้สร้างสถานที่แห่งนี้รองรับการที่เราได้มีโอกาสได้ทำบุญกันเพราะนั้นเราลึกถึงท่านน้อมด้วยใจกตัญญูบูชาถวายบุญต่อท่านให้ท่านมีแต่ความผาสุกเป็นนิรันดร์ส่วนเราก็จดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญพร้อมกับญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนทุกท่านทุกคนในครอบครัวของเรารวมเข้ามาอยู่กลางดวงบุญดวงนี้พร้อมกับตั้งความปรารถนาให้ทุกท่านได้บุญไปด้วยกันให้มีแต่ความสุขความเจริญจดใจนิ่งๆอยู่กลางดวงบุญกันนะจ๊ะทุกท่าน

0: สังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนระโสยะถาดุจจันในดิถีที่15คือจันเพ็ญมณิโชติระโสยะถาหรือดุจดวงแก้วมณีโชติรสเทิน
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คุณสามารถออกแบบเองได้ค่ะจะให้เป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันชาตินี้หรือในภพชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะวันนี้คุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
0: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะได้มาติดตามเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าท่านนั้นได้เริ่มต้นชีวิตของนักสร้างบารมีด้วยการบวชเรียนเป็นสามเณรนะคะท่านก็ได้ฝึกฝนอบรมตนเองค่ะแล้วก็เรียนรู้ว่าการที่มีกัลยาณมิตรนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สำหรับการเดินทางในเส้นทางนี้และที่สำคัญนะคะท่านก็ยังเป็นเจ้าของแชมป์ในการท่องบาลีไวยากรณ์ที่ทำสถิติได้ดีที่สุดเร็วที่สุดในวัดพระธรรมกายตอนนี้ด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะท่านก็จะได้มีโอกาสมาถ่ายทอดเรื่องราวการฝึกตนเป็นสามเณรและที่สำคัญบุญใหญ่ที่ผ่านมาคือท่านนั้นได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาด้วยนะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวของท่านกันค่ะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสุทธิพัฒน์โรจนคชโยปเรียนธรรม8ประโยคพระมหาบวชอุทิศชีวิตประจำปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะเกิดอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค
2: ่ะคือตอนเด็กๆนะครับผมเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมสมุทรปราการแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ของผมเนี่ยเป็นคนเข้าวัดอยู่นะครับแต่ไม่ใช่เข้าวัดเรานะครับตอนนั้น
1: ไม่ใช่เข้าวัดพระธรรมกาย
2: ใช่ครับยังไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายครับโยมพ่อทำงานตอนนั้นเป็นคนขับวินครับผมข
1: ับ
2: วินมอเตอร์ไซค
1: ์
2: แล้วก็โยมพ่อกับโยมแม่ก็จะชอบเรื่องพระศาสนาอยู่นิดนึงนะครับมีการทำบุญใส่บาตรมีโยมพ่อก็เปิดการ์ตูนพุทธประวัติให้ผมดูนะครับแล้วก็เรื่องราวอัตชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธจารย์โต
1: โอ้โหตั้งแต่เด็กเลย
2: ใช่ใช่ครับผม
0: ประมาณกี่ขวบเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์ประมาณอนุบาล2อนุบาล1นะครับ
1: ก็ได้ดูการ์ตูนพุทธประวัติแล้ว
2: ใช่ครับใช่
1: ค่ะ
0: แต่ก็จำความได้
2: จำได้ครับจำ
0: ตอนนั้นประทับใจ
1: ชอบดูอยู่แล้วด้วยไหมคะพอดูแล้ว
2: ใช่ครับคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเด็กก็ต้องดูการ์ตูนใช่ไหมครับเด็กชอบดูการ์ตูนแต่ตอนนั้นคือพ่อคิดยังไงไม่รู้ครับก็เลยเปิดให้ดูแล้วผมก็ชอบดูด้วยครับตอนนั้น
1: ติดใจเลย
2: ใช่ครับเวลาเหงาๆเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จะดูเรื่องอะไรก็ดูประวัติพระพุทธเจ้าหรือว่าประวัติพระพุทธจารย์โตวนซ้ำรอบสองรอบสามทำให้แบบมันคิดอยากจะเป็นอย่างนั้น
1: อยากจะบวชอย่างเงี้ยเหรออยากจะเป็นพระอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ตอนเด็กๆก็จะมีเอาอะไรไม้แบตอย่างเงี้ยฮะมาตั้งเงี้ยเป็นตลปัดเลยฮะพอดูในเรื่องสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านทำงี้แล้วก็สวดให้พรอะไรเงี้ยก็ไปจำมาทำตาม
1: ค
2: ือเด็กคนอื่นอาจจะดูพวกซุปเปอร์แมนอาจจะดูเบนเทนอาจจะดูอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
2: แล้วเขาก็จะทำกิริยาเรียนแบบ
0: ฮีโร่ของเขา
2: ใช่ครับในสมัยนี้เขาจะเรียกว่าอะไรคำว่าเบียวครับเบียว
1: เบีย
2: วเบียวหมายถึงเบียวหมายถึงการทำกิริยาการดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับแล้วก็แบบข้างใครเอามากๆแล้วก็ทำกิริยาเรียนแบบตามบางคนถ้าดูซูเปอร์แมนก็อาจจะเอาแบบผ้าเช็ดตัวมาผูกคอแล้วก็แปลงร่างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ทำกิริยาเรียนแบบพระพุทธจารย์โตสวดมนต์ให้พรสวดสัพพีได้ตั้งแต่นั้นนะฮะอนุบาล1อนุบาล2เพราะในเรื่องมันมีฉากที่ให้พรสัพพีติโยครับ
0: อันนี้คือบทที่ง่ายที่สุดแล้วที่เราจะจำได้ถูกไหมเจ้าคะ
2: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะเวลาที่เราเป็นเด็กเวลาผู้ใหญ่ป้อนอะไรใส่อะไรให้เนี่ยนะคะ
0: อินพุต
1: สำคัญที่สุด
0: ข้อมูล
1: จะเกิดการเรียนแบบถ้าเป็นในสิ่งที่ดีก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนที่พระอาจารย์เป็นทุกวันนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะเห็นบอกวัยเยาว์ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเลยเจ้าคะเพราะอะไรยังไงคะ
2: มันก็ตามปกติครับเด็กคนอื่นก็เป็นนะครับไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ถ้าชอบ

0: เรียนก็จะมีพวกวิชาประวัติศาสตร
1: ์
0: ชอบเรียนวิชาเนี่ยครับพระพุทธศาสนาคือตอบได้ครับผมเขาถามอะไรแล้วก็เวลามีคำถามครูถามอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งห้องจะมองมาที่ผมนะครับ
2: ตั้ง
0: แต่
2: ตัวเต็ง
0: ประมาณนั้นครับเพราะว่ามันดูพุทธประวัติมาครับมันก็ต้องจำได้แล้วก็ดูซ้ำหลายรอบจนตอนนั้นนะครับจำบทได้เลยอะครับผมจำบทว่าแบบการ์ตูนตัวนี้พูดว่าอะไรพ
2: ู
0: ดว่าอะ
2: ไรของตัวการ์ตูนเลย
0: ใช่ครับผมจำกับเป็นคำพูดได้เลยครับ
2: แล้วมีคำที่แบบพระอาจารย์รู้สึกว่าเป็นไอดอลหรือว่าคำที่ติดอยู่ในใจบ้างไหมเจ้าคะมีบ้างไหมคะ
0: คำที่
2: เราชอบ
0: ตอนที่พระอัสสชิพูดกับ อุปติสสะนะครับที่คราวหลังได้เป็นพระสารีบุตรพูดว่าธรรมเราได้เกิดแต่เหตุพระศาสดาแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้น
2: โอ้โห
1: นี่คือตอนเด็กๆที่จำได้
0: ใช่ใช่ครับอันนี้ที่จำได้ครับแล้วก็ชอบครับผม
2: แล้วจากนั้นพระอาจารย์ได้ใฝ่ในเส้นทางนี้ไหมเจ้าคะเส้นทางธรรมอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาไปเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ปลูกฝังสิ่งต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธอะไรเพิ่มเติมให้พระอาจารย์ไหมคะ
0: ก่อนจะไปตรงนั้นไอ้ที่เรื่องว่าอยากจะบวชเรียนเนี่ยจำได้นะครับตอนนั้นอนุบาล2เนี่ย
2: อนุบาล
0: ผมเนี่ยดูพุทธประวัติแล้วไปนึกฉากตอนที่พระพุทธเจ้าไปที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาแล้วเอาพระขันตัดพระเมาลีก็คือผมที่มัดเอาไว้ครับตอนเป็นเจ้าชายแล้วก็โยนขึ้นไปบนอากาศใช่ไหมครับแล้วพระอินทร์ก
2: ็
0: ลงมารับแล้วไปที่จุฬามณีเจดีย
1: ์
0: ผมก็ตอนนั้นอนุบาล2ก็แบบเอากรรไกรมาตัดผมตัวเองตัดคิ้วตัวเองอะไรเงี
2: ้
0: ยแล้วแม่มาเห็นเอ้าตัดทำไมเนี่ยตอนนั้นก็ทำตัวไม่ถูกครับก็กลัวแม่ตีก็โกหกไปไม่ได้ตัดอะไรเงี้ยแม่ก็ตีอะไรเงี้ยครับผมตอนนั้น
2: แต่คือเพราะด้วยความที่รู้สึกว่าอยากที่จะทำแบบพระองค์ท่าน
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนไอดอลของเราเลยนี่อนุบาล2ว่าจันยังจดจำได้ขนาดนี้เลยนะคะแล้วช่วงไหนยังไงคะถึงได้บวชเป็นสามเณรน้อยครั้งแรกเจ้าค่ะ
0: บวชเป็นสามเณรครั้งแรก
1: ค่ะ
0: ตอนน่าจะสักป.4 ป.5
1: ค่ะ
0: คือครูประจำชั้นนะครับเขาก็เห็นว่าผมเนี่ยชอบตอบคำถามพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ย
1: มีแวว
2: เห็นแวว
0: แล้วก็มาชวนเลยครับตอนแรกก็บอกเนี่ยมีโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปบวชก็ไปบวชที่วัดชัยมงคลครับตอนนั้นอยู่
1: เป็นวัดใกล้บ้านเหรอคะ
0: ไม่ไกลครับ
1: ค่ะ
2: แต่เป็นวัดที่มีโครงการบวช
0: ใช่ครับผม
1: พระอาจารย์อยู่จังหวัดอะไรนะเจ้าค่ะ
0: สมุทรปราการ
1: สมุทรปราการค่ะแล้วไปบวชที่วัดไหนนะคะ
0: วัดชัยมงคลครับ
2: เป็นโครงการของวัดพระธรรมกายไหมเจ้าค่ะหรือว่าเป็นโครงการที่วัดเท่าจัด
0: โครงการของวัดครับ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: บรรยากาศตอนนั้นยังจำได้ไหมคะ
0: อ๋อถ้าบวชนะครับตอนนั้นก็ตอนแรกคิดว่าบวชแล้วก็แบบต้องสงบสำรวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วก็เข้าใจอยู่ครับเห็นคนอื่นเอ้าเขาเป็นเนนแล้วก็ยังวิ่งเล่นยังอะไรกันอ๋อก็เข้าใจว่าเป็นเด็กตอนนั้นก็เลยแต่ก็มีความสุขครับบวชก็มีความสุขรู้สึกว่าตอนนั้นนะครับตอนที่หลังจากจบโครงการแล้วเขาบังคับให้ออกมาเรียนต
1: ่
0: อ
1: ค
2: นอื่นบังคับเลยนะคะว่า
0: คนอื่นนะครับคนอื่นก็ไม่อยากจะโกนผมขอเป็นบันโกนพอดีครับขอพระอาจารย์ว่าไม่โกนผมได้ไหม
2: คือกลัวว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะผมสั้น
0: ใช่ครับมันไม่เท่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสำหรับผมนะครับผมบอกโกนเลยครับพระอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเท่มากๆครับผมไปที่โรงเรียนแล้วหัวโล้นเงี้ยแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยบวชมานะ
2: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจ
0: ประมาณนั้นครับ
1: คร
0: ับกว่าคนอื่นเขาอายอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อายอย่างนั้น
2: ก็เลยต้องกลับไปเรียนต่อ
0: ใช่ครับแล้วก็พูดถึงโยมพ่อไปแล้วใช่ไหมครับว่าปลูกฝังยังไงปลูกฝังก็ด้วยการเปิดการ์ตูนพุทธประวัติให้ดูเปิดอัตชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธจารย์โตให้ดูส่วนโยมแม่เนี่ยเวลาผมบอกโยมแม่ว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยโรงเรียนจัดตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยโยมแม่จะเป็นคนเตรียมข้าวเตรียมของไปให้ใส่หรือว่าบางทีถ้าโรงเรียนไม่มีโครงการอย่างนั้นโยมแม่ก็บางทีก็ออกไปตักบาตรโดยจะทำกับข้าวอย่างดีทำใหม่ๆตั้งใจผมเห็นโยมแม่ตื่นมาแต่เช้าทำข้าวร้อนๆแล้วมีวันนึงผมเผลอไปตักข้าวหน้าหม้อขึ้นม
2: า
0: โยมแม่ก็บอกทำอย่างนี้ได้ยังไงยังไม่ได้ใส่บาตรพระเลย แล้วก็ตีผมผมก็จำเลยว่าเขานั้นอย่าตัด

0: ก่อนอ๋อต้องคือถวายพระต้องของประณีตอ๋อยมแม่ปลูกฝังผมมาอย่างนั้น
1: ถวายพระก่อนแล้วเราจะทำอะไรหรือว่าจะกินก็ทีหลัง
0: ใช่ครับ
1: ด้วยความประณีตมากที่สุดตั้งใจที่สุด
0: ยมแม่ผมก็ไม่ได้รวยมากครับแต่ตั้งใจทำมากๆถวายพระแต่ละที
1: สุดยอดเลย
0: นะครับมันก็เป็นการปลูกฝังทางนึงแล้วก็บางทีผมก็ทำบุญกับพระอาจารย์ที่มาที่โรงเรียนอย่างเงี้ยครับบอกว่าก็ไปบอกแม่ว่าเนี่ยวันนี้ทำบุญ10บาท20บาทอะไรอย่างนี้นะเป็นชนที่ไม่ได้รวยมากนะครับก็มีกำลังประมาณนั้นอายมแม่ก็บอกเออดีแล้วดีแล้วทำไปเลยทำไปเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เหมือนว่าทางยมแม่จะคอยสนับสนุนให้เข้าสู่เส้นทางธรรมด้วยแล้วได้มาบวชหรือมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงเจ้าค
1: ่
2: ะ
1: ช่วง
2: ไหนยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: จริงๆรู้จักตั้งแต่ตอนเป็นโยมนะครับก่อนที่วัดจะมีคนไม่เข้าใจอะไรรู้จักตอนนั้นรู้สึกว่าวัดที่เป็นช่อง DMC ตอนนั้นนะครับจะฉายชาดกเรื่องการ์ตูนมโหสถอะไรเงี้ยผมก็ดู
1: มโหสถชาดก
0: ใช่ครับชอบดูชอบอะไรเงี้ยธรรมะจริงก็ดูหลายช่องครับแต่ดูช่องนั้นแล้วโอ้โหสนุกอะไรเงี้ยแล้วมันแปลกๆครับมันแปลกตรงนี้ครับโยมแม่ผมเนี่ยปกติผมก็บอกอย่างที่บอกครับก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรครับบางทีตอนเป็นเด็กเนี้ยเห็นผมทำบุญเห็นชอบพระชอบอะไรก็จริงแต่มีบางทีครับผมก็หิวมากๆหิวมากๆจนทนไม่ไหวก็ไปหยิบตังค์ที่แม่เก็บซ่อนเอาไว้อะไรเงี้ย
2: ก็คือมันก็ยังมีเล็กๆน้อยๆ
0: ใช่ๆครับยังไม่ได้รักษาศีลได้ดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ด้วยความเป็นเด็กด้วยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วยังไงต่อคะเลยนึกย้อนกลับไปใช่ไหมคะค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้
1: ให้รู้ว่าเห็นที่อาจารย์บอกว่าแม้จะชอบเรื่องพุทธประวัตินะคะแต่ก็ยังคงความเป็นเด็กแหละค่ะบางทีก็ยังมีผิดศีลบ้างด้วยความไม่รู้ค่ะ
2: เรามาสู่วัดพระธรรมกายได้อย่างไรนะคะ
0: คือแม่ผมเนี่ยเพราะผมก็ไม่ได้ทำตัวดีเลยขนาดนั้นนะครับตอนเป็นเด็กแม่กลับมาบ้านเหนื่อยแม่ผมทำงานโรงงานใช่ไหมครับผมกลับมาบ้านบางทีก็เก็บขวดอะไรอย่างเงี้ยครับตามถังอะไรเงี้ยมาขายเก็บขวดมาขายร้านของเก่าหารายได้เพิ่มอีกก็จะเหนื่อยมากก็เข้าใจครับแล้วพอเหนื่อยปุ๊บยมแม่ก็มักจะมาบ่นอะไรเงี้ยทำไมไม่กวาดบ้านทำไมทำมันนั้นไม่เรียบร้
1: อ
0: ยทำกันบ้านหรือยังอะไรเงี้ยแล้วทำไมดึกขนาดนี้ไม่ยังไม่ขึ้นนอนสักทีอะไรยมแม่จะบ่นมากๆเลยครับแต่พอผมเปิดช่อง DMC นะครับแล้วตอนนั้นเป็นหน้าหลวงพ่อเทศขึ้นมาอยู่ตอนนั้นไม่รู้จักว่าพระองค์นี้ใครอะไรหลวงพ่อเทศโยมแม่นะครับทุกๆครั้งที่เปิดช่องนี้แล้วเห็นหลวงพ่อเทศโยมแม่
1: กำลังบ่นอยู่พอเห็นปุ๊บ
0: คือตั้งแต่เข้ามาครับทีวีบ้านนี่คือประตูบ้านอันนี้ทีวีจะอยู่ตรงนี้ครับไม่ทันได้บ่นครับเห็นหน้าหลวงพ่อปุ๊บโยมแม่ไม่บ่นเลยทุกๆครั้งที่เปิดช่องนี
1: ้เป็นยาแก้บ่นได้อย่างดีเลย
0: ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยผมดู DMC จะชอบดูพวกชาดกพวกอะไรมากกว่านะครับตอนนั้นยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยแบบฟังเป็นเด็กอะครับผมมาดูหน้าคนคนเดียวนานๆตอนเป็นเด็กก็ต้องเข้าใจครับใช่ครับผมก็ยังไม่ค่อยชอบดูผมชอบดูชาดกมากกว่าตอนนั้นพอโยมแม่ขึ้นไปนอนปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนช่องนะเพราะว่านั่นแหละครับตอนเป็นเด็กช่องนี้อัศจรรย์ครับทำให้คนที่บ่นเหนื่อยๆไม่บ่นนะครับแล้วหลวงพ่อเรานี่มีปากที่สวยนะครับโยมแม่ผมเนี่ยท่านเข้าใจผิดเลยนะครับตอนนั้นว่าเอ้ยนี่พระทาลิปสติกได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่นะครับไม่เลยหลวงพ่อไม่ได้ทาอย่างนั้นก็ปกติแต่ว่านั่นนะเพราะบุญที่ท่านสั่งสมมาทำให้ปากท่านสวยงามเลย
2: คร
0: ับ
2: แล้วทีนี้พระอาจารย์เข้ามาสู่ในเส้นทางการบวชเนนครั้งแรกที่วัดพระธรรมกายได้ยังไงคะ
0: ตอนนั้นหลังจากบวชป.4ไปแล้วบวชป.5ไปแล้วป.6นะครับป.6ป.6คุณครูประจำชั้นบอกว่าไม่ต้องไปบวชแล้วนะเดี๋ยวไปสมัครหาโรงเรียนเข้าสมัครหาโรงเรียนมัธยมเข้าได้แล้วโยมแม่ก็เหมือนกันครับโยมแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนให้จบม.3ก่อนเดี๋ยวค่อยบวชก็ได
1: ้
2: คือแสดงว่าส่วนลึกๆคืออ
1: าจารย์อยากจะบวชทุกปีทุกการปิดภาคเรียนอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: โยมแม่ถึงพูดอย่างนั้น
0: ตอนแรกโยมแม่ก็อยากจะบวชตอนแรกผมไม่เคยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจบป.6ขอบวชนะตอนแรกโยมแม่ก็บอกโอเคได้
1: ค่ะ
0: แต่พอจบเข้าจริงๆอ่ะก็มีการบอกว่าเดี๋ยวเอาให้จบม.3 ก่อนก็ได้จะไปรีบอะไร
1: เดี๋ยวแม่ก็คงเป็นห่วงอยากให้เรียน
2: อยากให้มีโอกาสเรียนก่อน
0: ครับผมแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลครับผมก็ฝ่าฝืนครูประจำชั้นฝ่าฝืนคำสั่งแม่มาบวชจนได
1: ้
0: แล้วก็เขาก็ยินยอมนะครับยินยอม
1: ค่ะ
0: แล้วพอบวชที่วัดเก่าครับวัดชัยมงคล
1: ค่ะ
0: ก็สอบได้นักธรรมตรีใช่ไหมครับสอบได้นักธรรมตรีแล้วทีนี้พระองค์ไม่ใช่เป็นพระเป็นเนนครับเป็นเนนพี่เลี้ยงที่ดูแลผมอยู่ตอนนั้น
1: พี่เนนพระพี่เลี้ยง
0: ใช่ครับ
1: พี่เลี้ยงตอนน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับรู้จักกับคณะสงฆ์อะไรเงี้ยค่อนข้างจะมากครับรู้จักแม้แต่กับวัดพระธรรมกายด้วยพี่เนนองค์นี้มีปกติจะชอบส่งพี่เนนที่อยู่ในความดูแลที่คิดว่าที่ท่านคิดว่าหัวดีอะไรเงี้ยไปเรียนต่างอารามเพราะว่าวัดชัยมงคลตอนนั้นยังไม่มีการเรียนบาลีท่านได้ส่งพี่เนนสองคนน่ะไอ้สององค์นะครับไปเรียนที่วัดธรรมมงคลของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรครับก่อนมาแล้วแต่เป็นวัดที่เสียค่าเทอมท่านก็จ่ายค่าเทอมให้ อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมเนี่ยก็ท่านก็คิดว่าผมหัวดีแต่ว่าจริงก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกครับก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็บอกว่าเดี๋ยวไปเรียนนะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปวัดปากน้ำตอนแรกพอไปวัดปากน้ำไปๆมาบอกกุฏิเต็มแล้วอะไรก็จะไปวัดธรรมมงคลอีกก็บอกพี่ส่งไม่ไหวแล้วพี่จ่ายค่าเทอม2คนก็หนักพอแล้วเดี๋ยวไปนี่แล้วกันก็เลยโทรคุยกับพระอาจารย์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายอยู่ข้างๆวัดชัยมงคลครับอยู่ใกล้ๆกันก็ไปๆมาก็ได้มาที่นี่ครับก็บอกว่าเนี่ยมีเรียนบาลีเหมือนกันไปเรียนอะไรอย่างนั้นครับผมก็เลยได้มาครั้งแรกมาครั้งแรกแล้วก็มายาวเลยครับผม
2: เจ้าค่ะ
1: วินาทีที่ถึงวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะรู้สึกยังไงบรรยากาศ
0: รู้สึกยังไง
1: เหมือนกับที่เรา
0: คิดไว้ไหม
1: คิดไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ
0: ้
1: าค
0: ่ะตอนแรกครับผมก็คิดว่าวัดพระธรรมกายนี่แบบตอนน
2: ั้นเพราะว่าพระอาจารย์น่าจะทราบว่าเป็นวัดที่เราเคยดูอยู่ในช่อง DMC ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าไม่ได้เห็นที่กว้างอะไรขนาดนั้น
2: เจ้าค่ะ
0: พอมาจริงๆก็คิดว่าคงเป็นตึกเป็นอะไรหมดแล้วแต่ตอนนั้นนะครับพอมาจริงๆหมู่กุฏิสามเณรยังเป็นอะไรยังเป็นกุฏิจากอะไรเงี้ยเห็นมีรั้วเขียวๆหลุดๆอะไรเงี้ยเป็นไม้เอ้ยเหมือนค่ายทหารเลย
1: เจ้าค่ะ
2: ตอนนั้นที่พระอาจารย์มาครั้งแรก
1: ปีพ.ศ.อะไรคะ
0: 2561ครับ
1: ค่ะ
0: มาแล้วก็วันนั้นนะครับวันที่มาผมรีบมากๆครับจนลืมใส่รองเท้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมาถึงที่นี่เราไม่รู้จักใครเลย
1: ค่ะ
0: ไม่รู้จักแม้แต่คนเดียวนะครับ
1: ลืมใส่รองเท้านี่หมายความว่าใส่ชุดปกติทั่วไปหรือว่าเป็นสามเณรจากวัดอื่นอยู่แล้วคะ
0: เป็นสามเณรจากวัดอื่นนะครับ
1: มาเท้าเปล่าเลยลืม
0: ใช่ครับ
2: เพราะปกติอยู่วัดก็ไม่ได้ใส่รองเท้า
0: ใส่ครับ
2: อ๋อแต่รีบขึ้นรถ
0: ใช่ครับ

0: ้น
1: มันรีบครับ
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: แล้วก็เอาของมานิดเดียวครับไม่มีช้อนไม่มีอะไรมีแค่สบู่ยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จีวรศรีราชนิยมอีกชุดหนึ่งมาถึงที่นี่รองเท้าก็ไม่มีเดินเข้ามาไม่มีใครรู้จักแต่พอขึ้นไปที่กุฏิสองชั้นก็มีพี่เนนก็เห็นนะครับว่าเราเนี่ยเดินเท้าเปล่าแล้วก็แบบไม่มีของไม่มีฝาบาทไม่มีอุปกรณ์การฉันไม่มีแก้วน้ำอะไรเงี้ยพี่เนนที่ถึงแม้จะไม่รู้จักกันก็รีบเอามาให้รีบอะไรก็รู้สึกว่า
0: ประทับใจ
1: ประทับใจใช่ครับเพราะว่าขนาดไม่รู้จักกันแล้วนี่คือครั้งแรกที่เห็นเขาก็เข้ามาดูแลเราขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยครับทำให้เราอยากอยู่ต่อเลย
0: รับพี่เลี้ยงดูแลดีมากๆดูแลดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อยากให้เล่าบรรยากาศของการได้มาบวชเป็นสามเณรที่วัดพระธรรมกายนิดหนึ่งเจ้าค่ะแตกต่างกันไหมกับที่เราเคยบวชจากวัดอื่นหรือมีอะไรที่มีความเข้มข้นมากกว่าและอยากจะแชร์แบ่งปันให้กับสามเณรที่กำลังจะเตรียมบวชค่ะ
1: คือวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับ
0: ฝึกอะไรบ้างในการเป็นสามเณรค่ะ
1: ก็ฝึกโอ้โหค่อนข้างถ้ามาครั้งแรกก็จะรู้สึกว่าเข้มข้นรู้สึกว่าหนักเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีความเข่งคัดเรื่องศีลมากกว่าข้างนอกนะครับข้างนอกเนี่ยนะครับสมมติว่ามีเนนแอบฉันข้าวเย็นอะไรเงี้ยก็พระพี่เลี้ยงก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยก็เรียกมา
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอาจจะสั่งสอนด้วยการตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาวัดพระธรรมกายก็จะแบบเปลี่ยนเป็นการรับบุญแทน
2: ส่วน
1: ที
2: ่วัด
1: ใช่ครับผมแล้วก็เรียกมาปรับทัศนคติหลังจากรับบุญเสร็จก็มีการให้โอวาทชี้ผิดชี้ถูกว่าเนี่ยมัน

0: ไปสิ่งที่เราได้ฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นยังเด็กๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: มันทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดว่ายากเนี่ยจริงๆ เราก็ทำได้นี่นะเราก็ผ่านมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราคิดเสมอเลยครับว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกออกแน่นอนออกแน่นอน
0: เช่นอะไรคะที่คิดว่าทำไม่ได้นะตอนนั้นความเป็นเด็กสามเณรส่วนใหญ
1: ่คือพระอาจารย์นะครับท่านจะมีเวลาท่านจะเน้นเรื่องเวลามาก
2: ๆให้ตรงต่อเวลาด้วย
1: ครับจนบางทีก็มีการนับ10 9 8เลยก็รู้สึกกดดันยังไง
2: นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คิดว่าเราคงอยู่ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ประมาณนั้นครับผม
2: แล้วเรื่องของการเรียนบาลีล่ะเจ้าคะเป็นยังไง
1: เรียนบาลีนะครับผมปีนั้นที่ผมเข้ามาปีแรกเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นปีแรกเลยที่มีการให้สามเณรใหม่สามารถสอบบาลีประโยค1 2ได
0: ้
2: ผมเนี่ยหมายความว่าเปิดโอกาสให้สามเณรที่เพิ่งมาได้สอบเลยแม้กระทั่งยังไม่ได้เรียนก่อน
1: ใช่ครับปกติจะสอบได้ตอนนวกะ2คือช่วงปีที่2หล
0: ัง
1: จากที่มาอยู่วัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ปีนั้นเป็นปีแรกผมก็ตั้งใจท่องไวยากรณ์นะ
0: ทั้งที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเนี่ยนะคะอยู่ข้างนอก
1: ใช่ครับไม่ชอบเรียน
0: แต่ชอบเรียนบาลี
1: ก็ไม่รู้ว่าชอบได้ยังไงครับตอนแรกก็รู้สึกว่ายากยากมากๆครับโอ้โหต้องมาจำไวยากรณ์เท่าไหร่กี่ร้อยกว่าหน้าครับไม่รู้ครับไม่เคยจำอะไรขนาดนี้มาก่อนตารางธาตุยังไม่เคยท่องเลยประโยค6เอ้ยไม่ใช่อนุป .6 จบแค่ป .6 นะครับยังไม่เคยท่องอะไรอย่างนี้แต่ต้องมาจำไวยากรณ์ตอนแรกคิดว่าจะทำได้เหรอก็แต่ก็ลองทำท่องไปท่องมาท่องไปท่องมาก็ใกล้จะจบแล้วพอไปสอบเราก็มั่นใจเลยว่าปีนี้ยังไง

0: น่นอนว่าเราทำได
1: ้
0: แต่สุดท้ายปีนั้นก็สอบตกครับผมไม่ได้ซ่อมรู้สึกเศร้าใจแหมความเจ็บมันไปถึงกระดูกดำอะไรเง
2: ี้ยแล้วนั้นเป็นปีแรกหรือเปล่าเจ้าคะที่ที่พระอาจารย์บอกว่าเปิดโอกาสให้สามเณรใหม่สอบได้เลย
0: ใช่ๆครับเป็นปีแรก
1: ค่ะ
0: แต่เราก็เจ็บใจครับเพราะว่าเอ้าเราก็ทำได้นี่วิชาไวยากรณ์เราควรจะได้ซ่อมนี
1: ่ค่ะ
0: นั่นแหละอันนั้นก็เป็นเหตุผลอย่างนึงในการท้อแล้วก็อยากออกเหมือนกันครับผมเพราะว่าเราคงทำไม่ได้แล้ว
1: แล้วได้กำลังใจหรือข้อคิดจากไหน
2: ถึงได้แบบว่าฮึดกลับมาแล้วท่องบาลีได้บอกว่าเป็นสถิติที่ยังไม่มีใครมาโค่นได้ด้วย
1: ของวัดพระธรรมกาย
0: พอหลังจากที่พระอาจารย์นวกะ1ประเมินว่าพฤติกรรมผ่านสามารถจะขึ้นไปนวกะ2ได
1: ้
0: ผมขึ้นมานวกะ2ช่วงแรกก็จะยังว่างๆอยู่ครับแต่หลังจากนั้นพอตอนว่างๆผมก็จะคิดนี่แหละครับมาคิดว่าเอ้ยทำไมเราสอบไม่ได้นะประมาณ3วันแต่พอวันที่4มีพระอาจารย์รูปหนึ่งเข้ามาไม่ใช่พระพี่เลี้ยงนะครับแต่ว่าเห็นว่านอกระสองเนี่ยว่างท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปรับบุญนะมาแบ่งบุญให้มาลงเทศลงอบรมทีนี้แหละครับมันก็เริ่มแบบมีกำลังใจเพราะว่ามันมีอะไรทำเนี่ยครับตอนแรกคิดว่า
2: ตลอด
0: ใช่ครับตอนแรกคิดว่าไอ้การมีอะไรทำเนี่ยมันจะทำให้เราเบื่อด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ครับตอนนั้นพอมีอะไรทำมันรู้สึกสนุกมีอาจารย์มาลงเทศมันเหมือนกับมีคนใส่ใจอยู่อะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านจะพูดว่าสอบตกก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเป็นปีแรกเหมือนเป็นการให้กำลังใจทางอ้อมท่านไม่ได้พูดกับเราโดยตรงครับแต่พูดกับสามเณรทั้งหมด
1: แต่เรารับรู้ได้
0: ใช่ครับมันก็เลยทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็กลับมาท่องต
1: ่อ
0: แล้วเราก็นึกว่าเอ้าที่ถึงแม้เราจะสอบตกไปเนี่ยแต่เราก็เนี่ยนะเราท่องมาก็ได้ตั้งเยอะแล้วนะ
1: อ
0: ีกนิดเดียวเราจะทรงได้แล้วก็เลยตะบี้ตะบันท่อง
1: วางแผนยังไงคะหรือมีเคล็ดลับยังไงที่ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำไม่ได้แล้วก็สอบผ่านจ้ะค่ะเชื่อแน่บางคนมีตก
0: ค
1: ่ะ
0: คือ เดี๋ยวขอเล่าเรื่องท่องไวยากรณ์ก่อนนะครับท่องไวยากรณ์วิธีจำง่ายๆคือเปิดเทปท่องแล้วมันเราท่องทำนองเดิมๆเหมือนเราร้องเพลงอะไรเงี้ยเพลงมันก็มีทำนองของมันเนื้อร้องของมันไวยากรณ์นะครับถ้าเราเปิดเทปท่องฟังเสียงแล้วก็ท่องตามทำนองเดิมๆเราจะจำได้ง่ายจำได้เร็วกว่า
1: เทคนิคนะคะ
0: ใช่ครับทีนี้พอจำไปจำมาเราก็ไปทรงไวยากรณ์เราทรงคนแรกเลยตอนนั้นมีคนบอกนะครับในรุ่นมีคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทรงไวยากรณ์เป็นคนแรกตอนนั้นเราก็แบบโอ้ย
2: กดดัน
0: กดดัน
2: เจ้าค่ะ
0: ก็อยากจะเป็นคนแรกเหมือนกันครับเพราะว่าเราท่องมาได้เยอะก็เลยชิงไปทรงก่อน
2: ลุยเลย
0: แอบท่องด้วยครับตอนนั้นแอบท่องกลัวคนรู้ว่าเนี่ยจะมีคนไปทรงแล้วเดี๋ยวจะแซงหน้าเราได้เลย
2: ตอนนั้นต้องแบบแอบเคล็ดลับวิชากันนิดนึง
0: มันครับมันเป็นความสุขอย่างนึงนะครับผมมันได้ลุ้นมันได้แบบ
2: มันได้เหมือนมีการแข่งขันแล้วมันมีความรู้สึกว่ากระตือร้น
0: ใช่ครับบางทีก็แอบไปท่องตอนกลางคืนคนนอนเนี่ยเขานอนกันแล้วเราก็ไปแอบท่องตรงราวตักผ้าอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: บางรูปก็บอกว่าเขาท่องตามเสาไฟแต่ของพระอาจารย์บอก
1: เราตักผ้า
0: ใช่ครับเพราะว่ามันจะหลบมุมกว่าอยู่ห่างไกลปกติกว่า
2: แอบเพื่อนไม่ให้ใครเห็นด้วย
0: ครับแล้วก็เขานอนกันแล้วด้วยครับเดี๋ยวเสียงจะดังรบกวนเลยก็เลยไปส่งพอไปส่งแล้วก็ท่องไปเราก็รู้อยู่ว่าสถิติเก่าเนี่ยพี่เนนองค์เก่าเนี่ยเคยท่องได้เร็วที่สุดคือ1ชั่วโมง18นาทีแต่ว่าผิดนี่อาจจะสัก 4-5 สับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของผมผมก็ไม่ได้ท่องแล้วคิดว่าจะทำลายล้างสถิติอะไรของใครได้ผมก็ท่องไปส่งไปกับพระอาจารย์สุวิทย์อะไรเงี้ยครับไปมาพอท่องจบท่านบอก1ชั่วโมง9นาที
1: โอ้โหแล้ว
2: ไม่ผ
1: ิ
2: ดส
1: ัก
2: สับไม่ผิดสักสับอันนี้สุดเลย
0: ใช่ครับก็ไม่ได้เก่งหรอกครับก็ไอ้นี่ไงครับ
1: เก่งเจ้าค่ะ
0: โอเค
2: ก็ต้องยอมรับ
1: สุดยอด
2: ก็ต้องยอมรับแล้วตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่มีใครมาล้มแชมป์ได้เรื่องราวของพระอาจารย์นี่ยังอีกเยอะ
1: ใช่
2: แต่เวลาในช่วงนี้มันกระชั้นเข้ามา
1: พักแค่นี้ก่อน
2: พักกันแค่นี้ก่อนนะคะ
1: ช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของพระอาจารย์ทั้งการรับบุญนะคะว่าท่านปลื้มปิติในบุญอะไรบ้างในชีวิตของการเป็นสามเณรนะคะแล้วก็ความในใจของพระอาจารย์นะคะที่บวชอุทิศชีวิตเนี่ยนะคะพอโยมพ่อโยมแม่ทราบว่าจะบวชที่ชีวิตเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะเราไปติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อยู่นะคะพระมหาสุทธิพัฒน์โรจนคชโยปริยธรรม8ประโยคพระมหาบวชอยู่ที่ชีวิตประจำปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งค่ะคุยกันต่อเลยนะเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะเรื่องของการเรียนเจ้าค่ะเร
0: ีย
1: นบาลีเพราะว่าต้องบอกว่าพระอาจารย์นี่ประโยคสูงปริยธรรม8ประโยคแล้วก็มีแววตั้งแต่การท่องบาลีไวยากรณ์ที่ได้เวลาน้อยที่สุดด้วยเนี่ยนะคะจากนั้นเป็นอย่างไรบ้างเส้นทางการเรียนบาลีของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ประโยค 1-2 นะครับปีที่2ก็ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์คารวาสนะครับชื่อว่าอาจารย์สุเทพนากุฎนอกนะครับอาจารย์องค์นี้เอ้ยอาจารย์ท่านนี้นะครับสอนโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นอย่างมากส่วนเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปนะครับถ้ามีความสำคัญมากนะครับในการสอนปกติแล้วอาจารย์สอนสายคารวาสอะไรเงี้ยครับท่านเคยบวชเป็นพระมาก่อนก็ต้องมีความเคยชินอาจจะแบบเพ้อหลุดด่าเพ้ออะไรงี้แต่อาจารย์สุเทพไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านไม่เคยด่าไม่เคยโมโหร้ายอะไรกับสามเณรเลยครับแล้วท่านสอนได้ดีมากๆนะครับแต่เสียงท่านเนี่ยก็ต้องเข้าใจครับท่านจะตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเสียงบางทีก็เล็กๆอาจจะชวนง่วงชวนอะไรแต่ถ้าเราตั้งใจฟังนะครับเราจะรู้เลยว่าความรู้ท่านเนี่ยแน่นมากๆแล้วเวลาที่ประโยคสูงๆนะครับอย่างประโยค8ประโยค9ติดปัญหาเรื่องลิงว่าศัพท์นี้น่ะอันนี้เป็นอิทธิลิงอันนี้เป็นปุงลิงหรือมีคำถามอันนี้เป็นสมาธิอะไรวิเคราะห์ยังไงมักจะมาถามอาจารย์สุเทพครับอาจารย์สุเทพเรียนแค่ประโยค4เท่านั้นครับแต่สามารถแต่งฉันได้แต่งอะไรได้อย่างประโยค8
0: อาจารย์ได้ครูที่ดีมากๆ
2: ใช่ครับผมท่านก็สอนผมเข้าใจดีมากๆครับในปีนั้นก็เลยคิดว่านี่แหละเราจะต้องผ่านแล้วพอมาช่วงติวนะครับผมช่วงใกล้ๆติวท่านบอกว่าท่านมีปัญหาเรื่องสายตาท่านบอกว่าบางทีภาพก็ผ้ามัวอะไรเงี้ยสงสัยว่าตัวเองจะเป็นต้อกระจกหรือเปล่าแล้วครอบครัวก็บอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดได้แล้วแล้วสอนเนนค่อยมาสอนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็บอกไม่ได้ถ้าไปผ่าตัดเดี๋ยวมันพักฟื้นนานแล้วทีเนี้ยจะไม่มีโอกาสได้สอนสามเณร
0: โอ้โหท่านรักบุญ
2: ใช่ครับแล้วทีนี้พอติววันแรกท่านปกติผมก็คุยกับท่านนะครับท่านก็บอกว่าเน้นเดี๋ยวโยมฝากไปเอาไมค์จากห้องนู้นอะไรมาให้โยมหน่อยอะไรเงี้ยโยมเดินไม่ไหวโยมปวดหัวอะไรเงี้ยก็ไปเอามาให้ท่านก็สอนจบชั่วโมงจบชั่วโมงท่านไปนอนพักอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นที่ว่าตาผ้าๆมัวๆก็เพราะมันเป็นอาการเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตีบอะไรเงี้ยตีบตันจนในที่สุดวันนั้นท่านก็เส้นเลือดในสมองแตกนะแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณสัก5วัน10วันนะครับแล้วก็ได้รับข่าวร้ายว่าท่านก็เสียชีวิตไปแล้ว อะไรอย่างนั้น
0: แต่ก็อยู่ในความทรงจำของพระอาจารย์เสมอมาและนึกถึงท่านตลอดค่ะ
2: เป็นอาจารย์คนสำคัญเลยครับเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าทำไมเพราะว่าหลังจากประโยค 1-2 นะครับผมประโยค 3 เนี่ยอาจารย์ก็ดีครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจารย์สุเทพเนี่ยสอนได้ลึกซึ้งได้อะไรยิ่งกว่าผมก็เลยชอบไปหาอ่านเองแต่หาอ่านเองเนี่ยเพราะอาศัยความรู้จากอาจารย์สุเทพก็เลยมันก็เลยง่ายๆครับผมสามารถทำความเข้าใจได้แล้วลืมเล่าไปนิดนึงครับตอนประโยค 1-2 เนี่ยเพราะท่านสอนเนี่ยแหละฮะตอนติวนะครับตอนติวก่อนจะสอบบาลีสนามหลวงติวนับ20ครั้งครับผมผมได้3ให้ทุกครั้งและเสียสับรวมทั้งโครงการนะครับผมเสียแค่9สับอะไรเงี้ยคือผิดทั้งโครงการครับทำข้อสอบมา10กว่าครั้งอาจจะผิดแค่9สับเท่านั้นเพราะว่าท่านครับท่านเป็นคนปูพื้นมาให้แล้วพอประโยค3ก็อาศัยความรู้ที่ท่านอันนี้มานะครับสอนให้ก็เข้าใจครับอ่านไวยากรณ์แม้จะแอดวานซ์ขึ้นก็พอเข้าใจเพราะว่าไอ้ความรู้ประโยค3ตอน 1-2 เนี่ยอาจารย์สุเทพก็สอนมาแล้วอะไรเงี้ยฮะก็เลยเข้าใจแล้วก็ผ่านครับที่ประโยค 1-2 ก็ตอนติวก็ได้ที่1 3ก็ได้ที่1 4ก็ได้ที่1 5ก็ได้ที่1 6ก็ได้ที่1ตอนที่สูงขึ้นมานะครับถัดจากประโยค3พวกประโยค4จนถึงประโยค6เนี่ยยอมรับเลยว่าดูผมดูหนังสือได้ช้าลงดูหนังสือได้ช้าลงเพราะว่าเนื้อหามีความยากขึ้นแต่เพราะอาศัยว่าตอนประโยค 1-2 เนี่ยตั้งใจฟังอาจารย์สุเทพบางทีนะครับข้อสอบนั้นยังไม่เคยดูมาก่อนเลยซ้ำแต่สามารถเขียนแม้จะไม่เหมือนแบบแต่อาจารย์ก็บอกว่าถูก อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอาศัยความรู้ไวยากรณ์ที่ท่านให้มา
1: โอ้ท่านครูพื้นฐานได้แน่นมาก
0: พื้นฐานที่ดีนะคะทํา
2: ให้แม้ว่าจะไม่เคยดูใช่ใช่ครับ
0: ท่านรับทราบอยู่ท่านคงจะปลื้มปิติใจมากๆนะคะ
2: ใช่ครับท่านเป็นคนสำคัญเลยแล้วก็ตอนประโยค5นะครับผมขนาดรู้หนังสือก็อาจจะดูได้ช้าลงนะครับแต่อาศัยความรู้ที่อาจารย์สุเทพปูมาผมก็มีโอกาสนะครับทางหลวงนะครับก็ได้ให้ผมเนี่ยมีรายชื่อเข้ารับทุนเล่าเรียนหลวงต่อเนื่องนะครับกับพี่เนนอีกรูปหนึ่งตอนนั้นคือพี่เนนนรเศษเขตแดนซึ่งตอนนี้ก็บวชอุทิศชีวิตแล้วเหมือนกันครับผมได้รับทุนเล่าเรียนหลวงต่อเนื่องประเภททุนบาลีนะครับพอประโยค6นะครับผมก็อาจจะตอนนั้นก็เนื่องจากง่ายอยู่เพราะว่าวิชากับมีพื้นฐานมาจากอาจารย์สุเทพก็ดูวิชาแปลแต่ดูวิชากับผ่านช่วงนั้นก็มีเวลาว่างก็ท่องปฏิโมกข์ครับเพราะมีกัลยาณมิตรก็คือพี่เนนอีกรูปหนึ่งพี่เนนปิยพงศ์นะครับตอนนี้ก็บวชอุทิศชีวิตแล้วเหมือนกัน
1: เป็นเรียกว่าต้นแบบกันเลยนะ
2: บอกว่าเนี่ยได้บาลีแล้วใช่ไหมเนี่ยท่องปฏิโมกข์ต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาชวนท่องปฏิโมกข์ผมก็ท่องตามท่านแล้วท่านทรงมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มาแนะนำว่าเนี่ยท่องอย่างนี้อักขระออกเสียงให้ถูกอย่างนี้ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนครับ
1: มาติวให้โดยเฉพาะ
2: ใช่ครับผมก็เลยท่องจำได้ตอนที่ยังติวอยู่ด้วยนะครับตอนที่ติวประโยค6แล้วประโยค6ก็ได้ที่1ด้วยแล้วก็ท่องปฏิโมกไปด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ได้มีโอกาสไปสอบแข่งปฏิโมกที่วัดตะโกนะครับก็ผ่านมาได้แล้วก
1: ็ต้องไปสอบจากที่วัดอื่นเหรอเจ้าค่ะหรือว่าเราเลือกไป
2: ก็เขาให้สมัครไปครับผมตอนนั้นเราพี่ในตรงนี้ก็แนะนําก็แนะนําไปด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: ตอนนั้นก็ไปก็สําเร็จครับแล้วก็ในระหว่างที่อยู่ในโครงการครับก็จะไปอบรมข้างนอก1เดือนที่พุทธมณฑลอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะครับท่องภิกขุณีปาติโมกด้วยคือที่ท่องกันปกติคือภิกขุปาติโมกแต่ว่าอยู่นู่นเวลาว่างนะครับเราต้องเราท่องได้เร็วใช่ไหมครับเราต้องจบ
0: ภิกขุณีเท่าไหร่คะ
2: 311ข้อ
0: โอ
2: ้
0: โห
2: ของภิกษุ227
0: ค่ะ
2: ก็ท่อง
0: ค่ะ
2: ก็ท่องได้เพราะว่าที่ท่องได้เพราะว่ามันมีแรงกดดันจากคนอื่นครับ
1: โอ้มีแรงกดดันด้วย
2: คนอื่นคือในโครงการนั้นนะครับจะมีเนนอยู่5รูปที่สามารถท่องได้เนี่ยท่องภิกษุณีปฏิโมกได้ท่องได้ทั้ง2ศีลของภิกษุแล้วก็ศีลของภิกษุณี
0: ค่ะ
2: ตอนแรกเนี่ยผมได้เห็นพี่เนนองค์นึงนะครับผมเขาท่องแล้วก็ไปทรงแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพี่เนนอีกรูปนึงซึ่งเด็กกว่ามากๆมาถามว่าเนี่ยพี่ท่องยังไงเริ่มตรงไหนเขามาถามผมแต่ไปมาๆ3วันหลังจากนั้นเขาส่งก่อนผมไปแล้วอะไรเงี้ยโอ้โห
1: ก็เลยกดดันตัวเองละรู้สึก
2: โอ้โหนี่ตอนแรกยังมาถามเราอยู่เลยยังไม่รู้เลยอันไหนท่องตรงไหนก็ทำไมก็ตรงก่อนเราได
1: ้
2: เขาอัจฉริยะมากครับผมเป็นเนนจากวัดอาวุธวิกษิตารามนะเขาบอกเขาท่องภิกขุปาติโมกใช้เวลา7วันจำได้14วัน
1: เจ้าค่ะ
2: ท่องภิกขุณีปาติโมก3วันแต่ของผมนี่ท่องภิกขุปาติโมกเนี่ยจริงๆท่องมันตั้งแต่ตอนนวกะ2อ่ะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยสนใจมาสนใจบาลีแต่มาจริงจังอีกครั้งตอนเรียนประโยค6
1: เจ้าค
2: ่ะใช้เวลา3เดือนนะฮะโอ้โหห่างจากเขาเยอะเลยนะครับ
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ว่าก็ทรงได้เพราะว่าเขาแซงหน้าไปก่อนไงครับเราก็กดดันแล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไปๆมาๆเราก็ทรงได้เป็นคนที่4นะครับลองสุดท้ายพี่คุณีปาติโมกนะครับผมแต่พี่ขู่ปาติโมกเนี่ยจริงๆผมทรงได้

0: เป็นคนแรกเลยครับแต่ว่าตามลำดับที่เขาให้ขึ้นสวดแบบถ่ายทอดสดนี้ผมจะอยู่ลำดับที่4ครับ
1: เจ้าค่ะ
0: ครับ
2: พระอาจารย์สุดยอดมากๆ
3: เดี๋ยวอาจารย์ได้มีความเพียรมาก
2: เล่าบรรยากาศของความสำเร็จประโยคที่6ได้เข้าพระบรมมหาราชวัง
0: ใช่ใช่ครับได้มีโอกาสเข้ารับพัดจากพระหัตถ์นะครับแอร์เย็นมากๆ
3: เราก็เลยรู้สึกเกรงด้วยนะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าพระมหากษัตริย์นะครับแต่เขาไม่ให้มองนะครับผมเขาไม่ให้มอง
2: ค่ะความรู้สึกเป็นไงคะอาจารย
0: ์โอ้เห็นได้มีโอกาสเจอเพื่อนในโครงการปาติโมกด้วยครับผมเขาประโยคลืมบอกไปนะครับในโครงการปาติโมกที่ไปเข้าตอนนั้นครับมีนาคหลวงที่อายุน้อยที่สุดนะ
2: คร
0: ับเนนพันวัดกองทุ่งมนจากวัดโมลีโลกยารามนะคร
2: ับ
0: เขาเจอผมเนนเขามีสัมมาคารวะนะครับเขาอายุน้อยกว่าผมแต่ว่าผมประโยคน้อยกว่าเขาผมประโยค6เขาประโยค9แล้วแล้วไปรับพัดด้วยแต่เขาเจอเขาก็ไหว้ผมผมก็รับไหว้โอ้นี่มีสัมมาคารวะอะไรเงี้ยผมก็ชื่นชมอะไรครับเขาไม่มีมานะกันเลยอะไร

0: ดชีวิตของเรา
1: แล้ว
0: แ
1: ม่ไม่มีโอกาสเข้าไปด้วยไหมเจ้าคะ
2: ตอนนั้นไม่ได้บอกโยมแม่ครับแต่ว่าย้อนหลังก็มาบอกครับโยมแม่ก็มีการโพสต์ทาง Facebook อะไร
0: เ
2: ง
0: ี้
2: ย
0: โชว์ลูกชาย
2: ครับผม
3: โพสต์ค่ะแล้วลูกชายเลย
0: เจ้าค่ะ
3: แต่วันที่ได้บอกโยมแม่นะคะ
0: อีกวันปลื้ม
3: ใช่อีกความปลื้มที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายนะคะก็คือการบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569วินาทีที่เราตั้งใจที่จะบวชอุทิศชีวิตแน่นอนต้องบอกโยมแม
2: ่ครับ
3: โยมแม่ว่ายังไงเจ้าคะรู้สึกยังไงท่านพูดอะไรกับพระอาจารย์
2: ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสบอกโยมแม่นะครับว่าเนี่ยเดี๋ยววันวิสาขะเนี่ยเดี๋ยวเนนจะบวชแล้วนะ

0: เห็นหน้าหลวงพ่อธรรมะแล้วไม่ด่าไม่บ่นผมเลยผมก็ใช้หลวงพ่อธรรมะเป็นเครื่องป้องกันโยมแม่ด่ามาตลอดเวลามีปัญหาอะไรก็หลวงพ่อธรรมะแล้วทีนี้แต่โยมแม่ผมนะครับตอนนั้นที่คนไม่เข้าใจวัดนะครับผมมีคดีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เคยถามโยมแม่ว่าเนี่ยโยมแม่ถ้าเน้นไปบวชวัดพระธรรมกายเนี่ยโยมแม่จะว่าไงโยมแม่ก็บอกโอ้ยอย่าไปเลยนะถ้าไปนี่ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยพ
1: ู
0: ดทำสีหน้าจริงจังเลยครับตอนนั้นแต่อย่าเพิ่งทัวลงโยมแม่ผมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่โยมแม่พูดอย่างนั้นต้องเข้าใจครับมันมีเรื่องนึงนะครับในคัมภีร์มังคลัตถีปณีซึ่งเป็นหลักสูตรของประโยคสี่นะครับ
2: พระอาจารย
0: ์แล้วทีนี้เนี่ยแม่ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นห่วงลูกชายครับลูกชายเป็นคนดื้อเป็นคนซนลูกชายเนี่ยจะหนีออกจากบ้านจะไปเล่นกับเพื่อนแต่แม่ด้วยความเป็นห่วงลูกก็เลยต้องแต่ไม่รู้จะรับมือยังไงกับลูกดีลูกซนก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าออกไปนะเดี๋ยวให้แม่กระบือดุควิดเองตายจริงๆแล้วแม่พูดอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจจะสาปแช่งลูกครับแม่พูดอย่างนั้นไม่ได้ด่าหยาบคายท่านบอกในนั้นอย่างชัดเจนแล้วว่าเนี่ยไอการที่ใจเนี่ยเป็นใจหวังดีแต่ว่าพูดหยาบคายอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะไม่จัดเป็นพรุสะวาจาทีนี้เด็กคนนั้นก็เข้าไปในป่าหนีแม่เข้าไปในป่าไปหาเพื่อนปรากฏว่าคำของแม่ศักดิ์สิทธิ์ครับมีแม่กระบือดุอยู่ข้างหน้าจริงๆแต่เด็กคนนั้นครับคิดยังไงไม่รู้ก็เลยบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่แม่เราคิดด้วยใจขอสิ่งนั้นจงเกิดมีขึ้นมาแต่สิ่งใดที่แม่เราพูดด้วยวาจาขอสิ่งนั้นจงอย่ามีเลย
1: ค
0: ือหมายถึงว่าแม่เนี่ยพู
2: ด
0: คำหยาบแม่พูดคำหยาบแต่ใจอ่ะเด็กคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าแม่แค่เป็นห่วงเราเด็กก็พูดไปอย่างนั้นทันใดนั้นรูปแม่กระบือดุก็หายไปแม่ผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับแม่ผมตอนนั้นใช่ว่าจะคิดร้ายอะไรกับวัดครับผ
1: ม
0: เพราะอย่างที่บอกครับหลวงพ่อธรรมะทำให้แม่ที่อารมณ์ร้ายสามารถสงบนิ่งและไม่ด่าอะไรเลยและขึ้นไปนอนทำให้ผมไม่โดนบ่นอะไรอย่างนี้ในตอนทำให้หลวงพี่ไม่โดนบ่นนะครับตอนนั้นก็คือวัดมีคดีครับแล้วแม่ก็เป็นห่วงในตัวผมกลัวว่าเนี่ยถ้ามาแล้วเนี่ยจะเหมือนในทีวีหรือเปล่าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เดี๋ยวจะมีท
0: ห
1: ารอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นห่วงเท่านั้นเอง
0: ก็เลยพูดอย่างนั้นนะครับผมก็ขอให้เข้าใจโยมแม่ผมนะครับแล้วภายหลังเนี่ยตอนผมบวชอุทิศชีวิต
1: เป็นยังไงคะ
0: โยมแม่ก็มาร่วมงาน
1: นี่
0: ก็เลยบอกเดี๋ยวแม่ไปร่วมงานน
1: ะ
0: จริงๆก่อนหน้านั้นก็มาเยี่ยมผมหลายทีครับมาเยี่ยมผมหลายทีโยมแม่ก็มีท่าทีเข้าใจต่อวัดมากขึ้นตอนแรกผมก็ไม่กล้าบอกนะครับแต่ว่าพี่เนนที่ดูแลผมในวัดเก่าใช่ไหมครับผมก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงนะครับตอนแรกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเนนเนี่ยไปเรียนที่สำนักเรียนต่างจังหวัดนะสอนบาลีได้ดีแต่ไม่ได้บอกว่ามาวัดไหน
2: คือท่านก็ช่วย
0: พี่เนนองค์นี้ก็เป็นกัลยาณมิตรสำคัญนะครับที่ทำให้ผมได้มาบวชที่นี่เพราะว่าถ้าบอกโยมแม่ไปตามตรง
2: ก็น่าจะไม่ได้มา
0: ใช่ครับอาจจะไม่ได้มาตอนน
1: ั้นคุยซะหน่อยเดี๋ยวนี้โยมแม่เป็นยังไงคะเห็นบอกวันนั้นมานี่ไม่ธรรมดาเลย
0: ครับผมมีการไปบอกบุญนะครับเพื่อนๆในโรงงานครับผมบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวพระลูกชายจะบวชนะเอารูปเอาอะไรให้ดูโยมแม่ก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็มาบอกบุญก็เอามาร่วมบุญด้วยร่วมบุญพระทั้ง9แล้วก็11พี่อุบาสกที่บวชตอนนี้เป็นพระแล้วมี11ใช่ไหมครับผมแล้วก็สามเณร9ร่วมบุญทุกองค์เลยนะครับผมร่วมบุญองค์ละ100 200เพราะแม่ผมก็เป็นชนชั้นกลางเลย
1: ค่ะ
0: ต้องเข้าใจ
1: คราวนี้ก็แฮปปี้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าอยากจะถ่ายทอดวันนี้โดยเฉพาะวันที่บวชอุทิศชีวิตพระอาจารย์คิดถึงโยมพ่อเห็นบอกว่าโยมพ่อเสียชีวิตแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่บุกเบิก
0: เปิดพุทธประวัติ
1: พุทธประวัติเป็นยังไงเจ้าคะอย่าเอาบุญใหญ่นี้ให้โยมพ่อเจ้าคะ
0: ถ้าผมก็ขอให้โยมพ่อนะครับมีส่วนแห่งบุญในการที่ชีวิตในพระศาสนาครั้งนี้นะครับผมขอให้โยมพ่อได้อยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับผมได้ไปอยู่ที่ดุสิตบุรีได้ติดตามหมู่คณะสร้างบารมีเหมือนอย่างกับตัวผมนะครับในชาติหน้าก็ขอให้เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วก
1: ็
0: ได้สร้างบารมีกันในหมู่คณะนี้ครับผม
1: ซึ่งโยมพ่อได้เสียชีวิตไปนะคะณตอนนั้นก็เลยไม่ได้มีโอกาส
2: มาได้ชื่นชมพระลูกชาย
0: ใช่
1: แต่ว่าท่านนี้เป็นส่วนแรกเลยนะคะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ที่เปิดพุทธประวัติให้ดูค่ะ
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: ทีนี้เจ้าค่ะอยากจะกลับเรียนสอบถามถึงพอได้มีโอกาสบวชแล้วแต่การใช้ชีวิตเป็นสามเณรเนี่ยผ่านมาเป็น10ปีแต่พอได้มีโอกาสมาบวชพระอย่างเงี้ยเจ้าค่
1: ะ
2: การปรับตัวเป็นอย่างไรหรือว่าบวชแล้วเนี่ยมีความสุข

0: ในเพศสมณะเนี่ยเป็นอย่างไรอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดเจ้าค่ะ
1: ต้องบอกว่าตอนที่เป็นพระเนี่ยต่างจากตอนที่เป็นเนนมากนะครับผมเพศนี้ต้องอาศัยสติเป็นอย่างมากเพศเป็นพระเนี่ยนะครับแล้วก็มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดกว่าตอนเป็นสามเณรมากตอนเป็นสามเณรนะครับเราได้ผ้าใหม่มาเราอาจจะแค่เขียนชื่อแล้วก็ใส่ได้เลยแต่เป็นพระไม่ได้ครับผมต้องพินทุต้องอธิษฐานอะไรอย่างเนี้ยนะมันขั้นตอนก็จะมากขึ้นแล้วก็เป็นเนนเนี่ยนะครับถ้าทำผิดศีลต่อศีลยังคงต่อศีลแล้วก็เป็นเนนต่อไปได้แต่พระนะครับผมถ้าทำผิดศีลข้อปราชิก4อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหมดสิทธิ์ในความเป็นพระเลยฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติเป็นอย่างมากนะครับผมเพศภาวะนี้แล้วก็ถามว่าอะไรต่อนะครับ
0: ความสุขในเพศสมณะ
1: ความสุขในเพศสมณะนะครับผมความสุขในเพศสมณะตอนเป็นโยมนะครับผมเราต้องอาจจะต้องหาทรงผมที่เข้ากับหน้าของตัวเองนะครับทรงคนนี้หน้ารูปไข่ตัดทรงผมนี้ได้เท่านั้นตัดทรงนี้ไม่เข้าต้องใส่ชุดนี้เท่านั้นจึงจะดูเท่ใส่ชุดนี้ไม่ดูเท่แต่เป็นพระความทุกข์พวกนี้หมดไปครับทรงผมมีทรงเดียวเสื้อผ้ามีชุดเดียวถ้าอยู่ในวัดก็ห่มบวบแต่ถ้างานเป็นพิธีการก็ห่มดองแบบนี
2: ้
1: ถ้าออกนอกวัดห่มมังกรจบแค่นี้ครับผมสบายและอีกเรื่องนึงนะครับที่เพศภาวะของความเป็นพระสบายคือการไม่ต้องมีคู่ครองบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้าไม่มีคู่ครองมันจะไปมีความสุขได้ยังไงคือจริงๆแล้วการมีคู่ครองก็คือการดูแลทั้งตัวเราแล้วก็ดูแลอีกคนนึงนะครับแล้วทีนี้พอเรามีความรักจุดสิ่งที่มาคู่กับความรักก็คือความทุกข์ครับสมมติว่าเรามีแมวตัวหนึ่งเรารักแมวมากๆแต่วันหนึ่งแมวตายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เป็นความเศร้าแล้ว
1: เราร้องไห้ฟูมฟายนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละ
0: การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
1: ครับ
0: แม้กระทั่งแมวเมื่อรักแล้วเราสูญเสียเขาไปเราก็เศร้า
1: ใช่ครับ
0: เจ้าค่ะ
1: คู่ชีวิตเราถ้าเรามีก็เหมือนกันคร
0: ับ ก็ไม่อยากจะจมกับความเศร้าแบบนั้น
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยเป็นความสุขในเพศสมณะที่ไม่ต้องไปผจญกับเขาเรียกว่าความเศร้าต่างๆหรือความกังวลต่างๆถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช่ครับผม
2: ค่ะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงน้องๆเยาวชนปัจจุบันสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะรวมถึงชายแมนๆด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดเกมนะคะนิสัยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอะไรต่างๆเกิดขึ้นอยากให้อาจารย์ได้เชิญชวนน้องๆเยาวชนทุกการปิดภาคเรียนเนี่ยเจ้าค่ะการบวชสามเณรที่พระอาจารย์ได้ทดลองพิสูจน์และบวชมาแล้วเนี่ยช่วยน้องๆเหล่านั้นได้ใช่ไหมคะแล้วเกิดผลดีอย่างไรกับเขาบ้างใช้เวลาตรงนี้ในการบวชเป็นสามเณรรวมถึงชวนชายแมนๆความสุขแบบพระอย่างเงี้ยที่พระอาจารย์ได้บวชอยู่ให้เขาได้มารับความสุขแบบพระอาจารย์ค่ะ
1: ก็ถึงเด็กชายแมนๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คนที่อยากจะบวชอะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับคนที่คิดอยากจะบวชนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับผมชีวิตคฤหัสถ์นะครับบางทีก็ดูมีความสุขได้มีคู่ครองได้มีอะไรอย่างนี้บางทีเราก็คิดว่านั่นน่ะมีความสุขแล้วแต่ในความเป็นจริงอย่างที่หลวงพี่ได้บอกไว้ในตอนแรกว่าความรักนั้นมาคู่กับความทุกข์ครับผมเมื่อเราสูญเสียเขาไปทางใดทางหนึ่งเมื่อนั้นเราจะร้องไห้ฟูมฟายเราจะเป็นทุกข์อยู่งั้นกว่าเราจะเลิกได้แล้วเราก็ไปหาใหม่แล้วก็วนลูปมาทุกข์แบบเดิมอีกเมื่อเราสูญเสียสิ่งนั้นไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับอยากให้มาลองดูความสุขที่ปราศจากคนที่รักอยากให้มาลองความสุขแบบนี้ดูนะครับก
2: ็น้องๆเยาวชนค่ะที่เรียนอยู่ทุกปิดภาคเรียนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: อยากให้ลองอะไรใหม่ๆดูบ้างครับ
0: ค่ะค่ะ
1: บางทีเราอาจจะคิดว่ามันน่าเบื่อมันน่าอะไรแต่ขอให้ลองได้มาสัมผัสจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนหลวงพี่ก็คิดว่าการมีกิจวัตรมีกิจกรรมอะไรให้ทำอย่างเงี้ยมันน่าจะน่าเบื่อนะแต่พอความเป็นจริงไอ้การมีอะไรให้ทำแบบนี้นะครับมันทำให้ใจเราขุกอยู่กับบุญกุศลแล้วพระอาจารย์จะบอกไม่ใช่ให้เราทำสักแต่ว่าทำแต่จะบอกเหตุผลด้วยแล้วจะปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับเรานะครับผมรับรองว่ามันจะเป็นเราจะได้พบความสุขใหม่ๆแน่นอนครับผมแล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงครับก็ขอให้มาบวชกันนะครับผม
0: ก็ค่ะสุดท้ายเห็นพระอาจารย์บอกว่าตั้งใจตั้งแต่เยาว์วัยเลยว่ามีฮีโร่

0: เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทดลองใช้ชีวิตแบบนี้แล้วจนมาถึงวันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ได้บวชอุทิศชีวิตแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงเส้นทางว่ากว่าจะมาถึงตรงเนี้ยมันต้องใช้ความอดทนยังไงบ้างเพื่อเป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ชมเนาะเผื่อเขาจะมีไอดอลต่างๆแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปจนถึงความฝันหรือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะ
1: ถึงญาติโยมนะครับทุกๆคนนะครับที่ดูรายการนี้อยู่นะครับแม้ว่าเราจะทำงานทางโลกนะครับเพื่อแสวงหาปัจจัยมากินมาใช้มาสร้างบารมีก็ตามนะครับแต่อย่าลืมการปฏิบัติธรรมนะครับการปฏิบัติธรรมการทำใจหยุดทำใจนิ่งนะครับสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าชีวิตของเราทุกๆคนนะครับเราต้องรู้จักควบคุมจิตใจตัวเองนะครับถ้าเราควบคุมจิตใจไม่ได้ก็เท่ากับเราไปตามกิเลสการนั่งสมาธิก็คือการฝึกควบคุมใจตัวเองอย่างนึงครับเพราะว่าจิตใจของเรานะครับปกติแล้วจะไปยึดกับอารมณ์นู้นทีอารมณ์นี้ทีไม่อยู่นิ่งแต่ถ้าเราลองให้มันมาอยู่กับอารมณ์เดียวแน่นอนครับว่าช่วงแรกๆมันก็ทำตามหน้าที่ของมันทำตามธรรมชาติของมันมันก็จะฟุ้งซ่านไปไม่ยอมอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วทำใจหยุดทำใจนิ่งได้เราจะควบใจควบคุมใจตัวเองได้ดีนะครับผมสมมติว่าถ้าเราควบคุมใจตัวเองไม่ดีสมมติว่าเราขี้เกียจแล้วเราก็ปล่อยใจไปตามความขี้เกียจเราก็ไม่ทำอะไรเลยเราก็คงรู้ครับว่าผลเสียมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่ขี้เกียจแต่ควบคุมใจตัวเองได้มาทำงานทำการเราก็คงรู้ครับว่าผลมันจะเป็นยังไงก็นี่แหละครับผลของการควบคุมใจจะควบคุมใจได้ดีก็ต้องทำใจหยุดทำใจนิ่งนั่งสมาธินี่นะครับ
0: สุดท้ายคือการนั่งสมาธิเนี่ยแหละนะคะจะทำไปทุกอย่างให้ไปสู่ในเส้นทางของความสุขความสำเร็จได้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะคะพระมหาสุทธิพัฒน์โรจนคัชโยปเรียนธรรม8ประโยคพระมหาบวชอุทิศชีวิตประจำปีพุทธศักราช2569ที่เมตตามาถ่ายทอดเรื่องราวของพระอาจารย์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
2: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะวันนี้คุณสุชาดาระย้ายอินดิฉันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญคือพระอาจารย์และก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีสร้างกุศลสร้างคุณสร้างมงคลสร้างตัวตนสร้างผลงานชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งตระหนักซึ้งในแก่นสารความเป็นมนุษย์จารย์จารึกไว้ในแผ่นดินความชั่วบาปเลวร้ายต้องทำลายให้สูญสิ้นความดีสีโสภินต้องสร้างสารท่านผู้เจริญจากสารธรรมคำคี4นะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปกับผมหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์ผู้ดำเนินรายการนะครับเราก็ยังอยู่ในช่วงของการคุยเรื่องการสร้างบารมีของเรานะครับต้องบอกว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้

แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีและบุญของเราในช่วงนี้เราเป็นบุญใหญ่ประจำปีเลยนะครับไปดูกันเลยแน่ๆวันดีวันแรงวันธรรมชัยนะครับเรามีบุญใหญ่ทึ่งเราก็สวดมาอย่างต่อเนื่องผ่าน10ปีมาแล้วครับนี่เข้าสู่ปีที่11แล้วเป้าของเราคือ 8,657,585,858 จบนะครับแล้ววันธรรมชัยนี่แหละวันแรงวันดีเราก็จะทอดพระป่านะครับนี่ถวายอุปกรณ์ซื่อโสดทัศน์อาคา82ปีหลวงพ่อธรรมชโยทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่1นะครับแล้วก็กฐิน 30,000 วัดทั่วไทยนี่บุญใหญ่ของปีนี้เลยนะครับเริ่มแล้ววันพฤหัสที่27สิงหาคมวันธรรมชัยไม่ต้องลามาเลยแล้วก็อย่าลืมวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย26เสาร์26กันยายนนะครับก็เป็นการทอดพระป่าสมทบครั้งที่2นะครับแล้วก็ตุลาคมก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ142ปีของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับถือว่าเป็นครั้งที่3ก็แล้วกันนะครับ10ตุลาก็วันเสาร์อีกโอ้สุดยอดเลยนะครับครั้งที่3แล้วก็วันแรงนะครับ1ปีมีครั้งเดียวมีนัดที่ไหนได้อย่าลืมมาที่นี่นะครับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งนะครับทางทุกสิ่งทุกสิ่งจะเป็นอย่างไรทั้งในวัดนอกวัดโอ้บุญของเราตอนนี้ขยายไปทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆนะครับของศูนย์ส่งเสริมหนึ่งนะครับที่ได้ทำหน้าที่ขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในพื้นที่ต้องบอกว่าสนุกสนานบุญบันเทิงมากจนได้แชมป์เนาะแชมป์อย่างไรเราไปดู MV กันเลยครับผม

0: สาธุเขามือหนึ่งมือแชมป์เนี่ยมายังไงไปยังไงวันนี้ก็เรามาฟังกับตัวจริงเสียงจริงเลยครับท่านก็ได้เมตตามาในรายการนะครับปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ก็กราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาทศพรปุญญังกุโรครับนมัสการครับ
1: ขอเจริญพรพี่วินิตและก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่หลานคุณยายและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะ
0: ครับสาธุโอ้เพลงสนุกมากเลยครับ
1: ถูกต้องโอ้ก็ต้องบอกว่าคนแต่งนี่เก่งมากเลย
0: ครับเก่งมาก
1: เก็บรายละเอียดทุกอย่างเลย
0: ครับก็จุดเริ่มต้นจริงๆเอาจากเริ่มเข้าวัดเลยครับอาจารย์เริ่มต้นยังไงครับผม
1: ก็เราเป็นเด็กบุรีรัมย์เนาะก
0: ็
1: เกิดที่บุรีรัมย์โตที่บุรีรัมย
0: ์
1: แล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก
0: ็
1: เพราะว่ามันใกล้บ้านไม่ใช
0: ่
1: หรอกคือกรุงเทพก็ไกลเอางั้นเอาขอนแก่นนี่แหละใกล้ๆกลับบ้านก็ไม่กี่ชั่วโมงก
0: ็
1: ไปเรียนที่มหาลัยขอนแก่นจากนั้นเนี่ยในขณะที่เรียนได้ประมาณปี1ปี2นั่นแหละขึ้นปี2เทอมต้นเนี่ยก
0: ็
1: ได้ยินเสียงรถประกาศนะตอนนั้นกำลังอ่านหนังสือสบายๆไม่ใช่หนังสือเรียนอะไรหรอกก
0: ็
1: เป็นหนังสืออ่านเล่นนี่แหละอ
0: ่
1: านอยู่ในร้านหนังสือตรงโรงอาหารของมหาลัยอ่ะแหละแล้วก็มีรถประกาศคันนึงพี่คนนึงเขาก็ประกาศบอกเนี่ยขอเชิญมาทำบุญม
0: า
1: หาสังฆทาน 30,000 วัด
0: นะ
1: โอ้แล้วก็ชวนอันนี้สงใหญ่เลยนะโอ้ทำทีนึงนี่ 30,000 วัดเลยนะครับเคยทำกันหรือเปล่าโอ้เชิญชวนกันเต็มที่เลยนะเรากำลังอ่านหนังสืออยู่นี่เอ๊ะเสียงอะไรนะป
0: ิ
1: ดหนังสือเลยแล้วกันจากนั้นก็มองชะเง้อดูเอ๊รถมันวิ่งไปทางไหนนะก
0: ็
1: เลยเขาก็ได้ยินเสียงว่าอ๋อสามารถไปติดต่อรายละเอียดได้ที่ชมรมพุทธที
0: ่
1: ชั้น
0: 2
1: ว่าแล้วเชียวพอเสียงเงียบไปสักพักหนึ่งตอนนี้ไม่อยากอ่านหนังสือแล้วก็
0: เลยไป
1: ชมรมพุทธเลยข
0: ึ
1: ้นไปที่ชั้น2แล้วก็พี่ที่เขาประกาศรถอยู่อ่ะก็อยู่ตอนนั้นพอดีเลยรู้สึกคุ้นๆเสียงอ่ะก
0: ็
1: เลยบอกเอ้ามาทำอะไรเหรอน้องเปิดประตูเข้ามาตอนนั้นประตูปิดอยู
0: ่
1: มาเป
0: ิ
1: ดประตูมาทำอะไรเหรอน้องบอกผมมาทำบุญครับ30,000วัดแล้วก็รวมบุญไปเอาแบงค์ร้อยไป4ใบ400บาท
0: 400บาทเยอะนะครับ
1: 400บาทพี่เขาตาโตเฮ้400เลยเหรอทำเยอะจังเลยบอกเอ๊ะก็ปกติก็ไม่ได้เยอะอะไร
0: ก็
1: เพราะว่าสมัยนั้นนักศึกษาเขาทำทีนึงก็10บาท
0: 20
1: บาท
0: ก็แค่นั้นแหละ400ถือว่าเยอะครับ
1: แต่เราอยากทำเยอะๆไงเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราบุญน้อยเราแบบโหไม่เคยได้ยินงานบุญใหญ่ๆอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นวัดพระธรรมกายไงก
0: ็
1: ค
0: ื
1: ออยากทำบุญเนี่ยก็เลยทำไปเลย400จากนั้นพี่ก็บอกเข้ามาก่อนเข้ามานั่งคุยมานั่งคุยอะไรกันก่อนเอาละเราก็นั่งคุยอะไรกันในชมรมเสร็จปุ๊บคุยไปคุยมาเริ่มติดใจก็เลยวันรุ่งขึ้นก็เลยมาสวดมนต์นั่งสมาธ
0: ิ
1: พอได้สวดมนต์นั่งสมาธินี่แหละเริ่มดีนะ
0: คร
1: ู้สึกใจมันสงบเหลือเกิน
0: อ่
1: ะก็เลยดูในชั้นหนังสือโอ้โหหนังสือคำสอนหลวงปู่ตอนนั้นพ
0: ุ
1: ทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ
0: ค
1: แล้วก็69กันก็หยิบไปอ่านเลยขอยืมกลับห้องแล้วขอเอาไปอ่านก่
0: อ
1: นแล้วก็เทปซีดีนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเนี่ยธรรมะเพื่อประชาชนต่างๆเนี่ยที่เป็นซีดีแล้วก็เป็นเทปเนี่ยขอเอาไปฟังหมดเลยติดใจมากเลยก็คือพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเรียนตอนช่วงกลางวันเสร็จเนี่ยตอนช่วงเย็นก็ไปชมรมตอนช่วงค่ำเสร็จก็จะมานั่งสมาธิเองที่ห้องต่ออีกก็ค
0: ือ
1: จะเปิดเสียงซีดีเป
0: ิ
1: ดเสียงเทปนี่แหละนั่งสมาธิต่อแล้วก็หนังสือของหลวงปู่ที่เป็นคำบทเทศของหลวงปู่เนี่ยชอบอ่านมาก
0: คืออ่านศึกษาไปสุดท้ายจากคนทำบุญกลายเป็นทีมงาน
1: กลายเป็นทีมงานเลยพี่เขาเลยบอกอ๋องั้นมาทำบุญบ่อยๆแล้วกันมาช่วยงานชมรมหน่อยก
0: ็
1: เลยมาเข้าชมรมพุทธเป็นประจำแล้วก็ทีนี้ก็มีพี่คนนึงพี่เล็กเนี่ยแกก็ชวนมาวัดว
0: ัน
1: นั้นจะชวนมาวัดแต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่าวัด

0: เขาจัดงานบุญใหญ่ไปแล้ว
1: อ๋อ
0: เขาไม่ได้จัดรถมา
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่างั้นถ้าไม่จัดรถผมก็ไม่ไปแล้วกันอะไรไม่อยากไปหรอกก็คือมันก็รู้สึกต้องจ่ายตังค์เพิ่มอะไรเงี้ยประมาณนั้น
1: ครับ
0: แต่พี่เขาก็ไม่ละความพยายามเนาะเขาก็ชวนไปเถอะไปเราจะติดใจไปสักครั้งนึงก็เลยได้มีโอกาสไปวัดพระธรรมกายครั้งแรกซึ่งไม่ได้มีรถจัดเนี่ยต้องไปเอง
1: ไปเอง
0: นั่งรถบัสอะไรต่างๆไปเองหมดเลยพอไปถึงก็ไปบูชาข้าวพระเสร็จปุ๊บแล้วก็วันแรกก็มีโอกาสสร้างลานธรรม
1: โอ้สา
0: ธุเพราะว่าเงินในบัญชีมันมีอยู่แค่นั้นก็เลยทำบุญสร้างลานธรรมไปแล้วก็ได้มีโอกาสเปิดองค์พระไว้ด้วยอีกหนึ่งองค์เป
1: ิ
0: ด
1: ไว้
0: ก
1: ่
0: อน
1: สะ
0: สมไว้ก่อนอีกหนึ่งองค
1: ์
0: แล้วจากนั้นก็ได้ไปชมรมพุทธไปอะไรต่างๆก็เริ่มติดใจ
1: จนได้มาบวชทีมงานขึ้นภาพบวชเลยครับบวชปีไหนครับผม
0: จนเข้าวัดมาตลอดแล้วก็ในธรรมทายาทผ้าฤดูร้อนปีเดียวกันนั่นแหละตอนอยู่ปีสองตอนปิดฤดูร้อนก็มีโอกาสมาบวชในโครงการธรรมทายาทรุ่นที่31
1: โอ้
0: ในภาพนี้ก็คือภาพการซ้อมบวชนั่นแหละ
1: ซ้อมบวชผมยังมีภาพอยู่เนาะ
0: การซ้อมบวชแล้วก็เป็นบรรยากาศการบวชในตอนช่วงปี2546นั่นเอง
1: ครับผมโอ้พอได้บวชแล้วเป็นจุดเปลี่ยนคืออะไรครับ
0: พอบวชมาแล้วเนี่ยเราก็อยากบวชต่อเนาะ
1: นะ
0: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็เขาก็ให้จบโครงการพอจบโครงการเสร็จแล้วเนี่ยพระพี่เลี้ยงก็ชวนบวชอีกอ่ะบอกว่านี่อยู่ไปจนถึงวันวิสาขบูชาก่อนสิได้ขอสั่งสมบูรณ์ก่อนแล้วกันงั้นก็โทรไปบอกที่บ้านฝากคุณพ่อช่วยดรอปให้หน่อยแล้วกันอยากบวชต่อพอคุณพ่อก็ไม่ได้ขัดอะไรว่าเสร็จปุ๊บพอถึงวันวิสาขะพี่เลี้ยงก็บอกอีกงั้นขอไปถึงวันเข้าพรรษาแล้วกันเอาบอกโอเค
1: ก็ดอก
0: ไปแล้วก็ดอกไปแล้วดอกไปแล้วนี
1: ่ก็
0: พอจะถึงวันเข้าพรรษาเสร็จงั้นอยู่ถึงวันธรรมชัยก่อน
1: เออ
0: แล้วก็เป็นเงี้ยไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆ
0: จนถึงวันครูผู้คนพบพิชธรรมกายวันออกพรรษาวันกฐินวันปีใหม่22เมษายนจดครบ1ปีพอด
1: ี1ปี
0: พอครบ1ปีพอดีคราวนี้แหละมันต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะต่อมั้ยหรือว่าจะกลับไปเรียนต่อดีเพราะเราก็ได้โอกาสดรอปมาปีนึงแล
1: ้
0: วก็ถือมีโอกาสได้สั่งสมบูรณ์เต็มที
1: ่ครับ
0: ก็เลยรู้สึกว่าถ้าออกไปเรียนหมอต่อไปเนี่ยถ้าจะเรียนหมอไปมันก็รักษาคนได้แค่ภายนอกอ่ะนะแต่ถ้าได้บวชต่อเนี่ยโอ้โหเราจะสามารถรักษาถึงต้นเหตุของโรคที่แท้จริงได
1: ้
0: นั่นก็คือกิเลสอาสวะคือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่จะรักษาคนทีละคน2คนนะเพราะว่าหมอทีนึงตรวจคนนึงก็คน2คนโอ้คนไข้วันนึงตรวจก็ได้อย่างมากก็10 20คนก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ถ้าเป็นพระนี่โอ้โหเวลาเราเทศทีนึงนี
1: ่
0: เป็นหลายร้อยคนเป็นพันคนเป็นหมื่นคน
1: โอ้
0: นี่มันได้บุญเยอะกว่ามันรักษาโรคทางใจถึงต้นเหตุมากกว่าเพราะฉะนั้นชีวิตพระนี่แหละคือชีวิตที่ดีที่สุดนะก็เลยตัดสินใจบวชต่อเลย
1: แล้วทางบ้านล่ะครับ
0: ก็เลยโทรบอกโยมพ่อโทรไปบอกโยมพ่อโยมแม
1: ่ครับ
0: ซึ่งท่านก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหรอก
1: นะใช
0: ่แต่ก็ไม่ได้ขัดอะไร
1: ก็
0: คืออ่ะโอเคตัดในเมื่อตัดสินใจแล้วก็ไม่ได้ขัดอะไรแต่ก็มาวัดเป็นประจำเลยคือไม่ได้มาเข้าวัดนะมาตาม
1: เรื่อยๆมาอะไรจะซื้อ
0: ทั้งมาด้วยก็มาแล้วก็ทั้งโทรมาก็โทรอะไรเงี้ยโอ้หลายอย่างก็จนช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะรับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะออกมารับด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่ก็พอถึงโยมพ่อโยมแม่มาที่ไรพระพี่เลี้ยงก็บอกเดี๋ยวต้องไปทำวัดแล้ว
1: เดี๋ยว
0: ต้องไปทำกิจกรรมต่อแล้วขอตัวก่อนแล้วกันก็ทำให้สามารถผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ซึ่งโยมพ่อท่านก็เรียกว่าอะไรไปดรอปให้ทุกปีไปดรอปให้ทุกปีเลย
1: มาตามประจำแต่ก็ดรอปให้ทุกปี
0: ดรอปให้ทุกปีแหละจนมีอยู่ปีนึงท่านก็มาแล้วน่าจะประมาณผ่านไปสักประมาณ 3-4 ปีได้แล้วแหละก็มาบอกว่าก็ไม่ต้องสึกแล้วนะก็บวชไปยาวๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มหาลัยเขาไล่ออกแล้วเขาเชิญออกเรียบร้อยแล้วอันนี
1: ้สบายเลยทีนี
0: ้เชิญให้ไปบวชเรียบร้อย
1: ครับผม
0: สนับสนุนการบวชเรียบร้อย
1: ครับแต่จริงๆอยู่ในวัดเราก็เรียนนะครับอาจารย
0: ์ถูกต้องเลยตอนนั้นก็พอดรอปเรียนเนี่ยเขาก็ให้ไปเรียน DCI
1: ทีมงานขึ้นภาพเลยเนาะเรียนคือเรียนไปด้วย
0: เรียน DCI ก็คือเรียนคณะพระพุทธศาสนาแหละก
1: ็
0: คือเรียน
1: ครับผม
0: เขาเรียกว่าพระวินัย
1: ครับ
0: แล้วก็เรียนพระธรรมก็คือพระสูตรแล้วก็เรียนพระอภิธรรมแหละก
1: ็
0: คือเรียนพระไตรปิฎกนี่แหละ
1: ครับผม
0: ก็เป็นภาพในสมัยที่เรียนอยู่รวมไปถึงเรียนพระบาลีด้วย
1: ครับผม
0: จนสามารถสอบได้ถึงปริญญา6นั่นแหละตอนช
1: ่
0: วงนั้นน่ะนะ
1: สาธุแล้วก็เป็นเอาตัดช็อตมาเลยมานี่จุดสำคัญและจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งคือได้มาเปิดสื่อในโรงเรียนอนุบาลครบรอบ6ปีพอดี
0: ถูกต้องเลย
1: ครับ
0: ตอนนั้น

0: ก็จากนั้นเนี่ยก็เรียนมาเรื่อยๆจนมีโอกาสเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันไปถวายปัจจัยหลวงพ
1: ่
0: อก็เห็นทีมงานเปิดสื่ออยู่ด้านหลังเนี่ยก็เลยนึกในใจว่าเรื่องไอทีเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ทำเป็นนะง
1: ั้
0: นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะมารับบุญตรงนี้ได
1: ้
0: รับบุญเปิดสื่อได้บวกกับตอนนั้นทีมงานข้างหลังเนี่ยเขาขอ
1: ไปทำหน้าที่อื่น
0: ถอนตัวไปหนึ่งคนพอดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นว่าง
1: สำหรับเรา
0: เราก็เลยไปรับบุญตรงนั้นเปิดสื่อไปพอรับบุญได้ไม่กี่เดือนก็ครบรอบ6ปี
1: บอดีเลย
0: อนุบาลฝันในฝันวิทยาพอดีก็จะเห็นในหนังสืออันซีนของโรงเรียนฝันในฝัน
1: มีประวัติอยู่นะครับและในโรงเรียนก็จะได้ฟังเรื่องราวดีๆเยอะมากเลยจุดหนึ่งที่พระอาจารย์เก็ทมากคือชวนบวช
0: ต้องมาถึงตรงนี้ก่อน ก็จากนั้นเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นเราก็ยังเรียน DCI อยู่ด้วยแล้วก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยมัน Facebook อะไรมันเพิ่งเกิดมี Facebook มี YouTube มีอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมันเพิ่งจะมาบู
1: ม
0: โซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันมีคนไม่หวังดีกับ
1: ว่
0: าตัดต่อภาพหลวงพ่อไปลงใน Facebook มันทำให้มันทำให้ในวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม
1: ่
0: มันเป็นเรื่องใหม่แล้วมันไม่มีคนรู้เรื่องตรงน
1: ี
0: ้และในฐานะที่เราเนี่ยชำนาญเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่พอดีเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีเขาก็เลยมอบหมายให้เราเนี่ยดูแลเรื่องงานออนไลน์ของวัดไปเลยแล้วก็ตั้งให้เราเป็นหัวหน้ากองภาพลักษณ์ออนไลน์ ตอนนั้นก็คือเป็นหัวหน้ากองภาพลักษณ์ออนไลน์แล้วก็มาดูเรื่องสื่อออนไลน์ของวัดทั้งหมดเลย
1: คือมีข่าวอะไรมาก็แจ้งความจริงกลับไป
0: คอยแก้เขาเรียกว่าเป็นนักลบไซเบอร
1: ์ไซเบอร
0: ์คือลบจริงๆคือลบคอมเมนต์ไม่ดีออกไปมีอะไรไม่ดีเขาคอยไปแก้ไขเรื่องดาวในออนไลน
1: ์ก็สู้กันไป
0: จนตอนนี้รับบุญอยู่2อย่างแล้วก็คืองานออนไลน
1: ์
0: แล้วก็กับเปิดสื่อด้านหลังหลวงพ่อจนงานออนไลน์เนี่ยมันเริ่มมีข่าวมากขึ้นแหละข่าวนี้หลวงพี่โตท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: แล้วก็เลยพาหลวงพี่นี่แหละแล้วก็ผอรองผอ.ตอนนั้นหลวงพี่สนิทวงศ์ยังเป็นรองผอ.อยู
1: ่ครับ
0: หลวงพี่สนิทวงศ์เนี่ยเข้าไปกราบหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ใน
0: พุทธศิลป์ซึ่งพอไปกราบหลวงพ่อเนี่ยหลวงพี่สนิทวงศ์ก็รายงานเรื่องข่าวไปองค์นั้นก็รายงานเรื่องนั้นเรื่องนี้ไป
1: หลวงพี่เตรียมอะไรไว้
0: หลวงพี่เนี่ยเตรียมเรื่องออนไลน์ไปเตรียมจะไปรายงานเรื่อง Facebook กับหลวงพ่อก็พอไปมาถึงคิวเราปุ๊บหลวงพี่โตก็แนะนำเลยบอกนี่มหาตังครับ จะมาดูแลเรื่องออนไลน์ของวัดครับหลวงพ
1: ่
0: อหลวงพี่ก็กับพนมมือไหว้ท่านนิดนึงจากนั้นหลวงพ่อท่านก็หันมามองเหมือนชายตามองนิดนึงแล้วก็ชี้นิ้วมาทางนี้มาทางหลวงพี่แล้วก็ว่าโอ้ยนี่เขามือหนึ่ง
1: อ้าวงงเลยดิ
0: ม
1: ือหนึ่งกันครั้งแรก
0: มือหนึ่งอะไรคืออย่าลืมคนเตรียมมารายงานเรื่องนึงแต่หลวงพ่อพูดอีกเรื่องนึงมือหนึ่งอะไรยังคิดไม่ทันจบเลยสั้นๆงงๆอยู
1: ่
0: แป๊บนึงหลวงพ่อท่านก็บอกโอ้นี่เขามือแชมป
1: ์มาอีกแล้ว
0: แชมป์อะไร
1: แชมป์อะไรครับ
0: แชมป์อะไรงงอีกก็เลยคิดว่าอ๋อตอนนั้นเรานั่งหลังหลวงพ่อหลวงพ่อก็คงเห็นทุกวันแหละ
1: เดินเข้าได้เร็ว
0: เปิดสื่อโอ้โหเปิดพอพูดปุ๊บเปิดขึ้นทันทีเลย
1: ครับ
0: ทันใจหลวงพ่อโอ้นี่สงสัยมือแชมป์มือเร็วเป็นมือแชมป์แน่ๆเลย
1: นักคิดมาดันจบมาอีกประโยค
0: แต่เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะไปรับใหม่ๆไปรับบุญเปิดสื่อใหม่ๆไงเราก็ยังไม่ใช่มือหนึ่งอะไรหรอกก็เลยคิดว่าก็ไม่น่าใช่มือหนึ่ง
1: ไม่ได้มือหน
0: ึ่งนะยังไม่น่าใช่มือหนึ่งหลวงพ่อท่านก็หันมามองอีกก็พูดว่าโอ้ยนี่เขาแชมป์ตลอดแหละ
1: น่า
0: สามเด้งเด้งที่สองก็งงแล้วนี่เจอเด้งที่สามเข้าไปงงหนักเข้าไปอีกตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลย
1: ครับ
0: พอคิดไม่ออกเสร็จหลวงพ่อก็บอกอีกรอบนึงว
1: ่
0: าโอ้ยนี่เขาไว้ใจได้
1: น่า
0: แถมปิดท้ายมาให้อีกหนึ่งประโยคแล้วก็ไม่คุยเรื่องออนไลน์เลยท่านก็ข้ามไปคุยเรื่องอื่นไปคุยกับคนนั้นคนนี้เราก็แบบอะไรเหร
1: อง
0: งงงงงงงแล้วก็ออกมาแล้วก็จากวันนั้นเนี่ยเราก็ลืมไปเลย
1: ลืม
0: เรื่องแชมป์เรื่องมือหนึ่งเรื่องอะไรที่หลวงพ่อท่านพูดในวันนั้นไปเลย
1: แล้วก็ช่วงเรียนนี่แหละแล้วช่วงในโรงเรียน
0: ในโรงเรียนคราวนี
1: ้เอาดาวทำก่อนเนาะมันมีดาวทำอยู่โอ้เราก็อยากจะติดจานให้คนเขาดูกันเยอะๆเนาะครับผม
0: ใช่ก็ตอนนั้นเนี่ยตอนอยู่ DCI เนาะ
1: ครับ
0: เราก็เป็นเด็กนักเรียนแล้วก็ได้มีโอกาสว่าหลวงพ่อกำลังขยายจานดาวธรรม
1: นี่
0: เราก็อยากทำหน้าที่ไกรมิต
1: ร
0: ก็เลยเอางั้นเราไปชวนติดจานดีกว่าสมัยนั้นพอติดจานเนี่ยเขาก็จะให้เหรียญจากแก้ว1เหรียญเหร
1: ีย
0: ญจากแก้วทองแดงอ่ะ1เหรียญแล้วก็ถ้าครบ10จานก็น่าจะได้เหรียญจากแก้วเงินเราก็แบบอยากได้จากแก้วเงินส
1: ัก
0: เหรียญนึงเราก็เลยเอางี้ชวนคนรู้จักติดก็ไปที่บุรีรัมย
1: ์บ้านนี่แหละไปที่บ้าน
0: บุรีรัมย์แหละคุ้นสุดก็โทรสมัยนั้นก็โทรศัพท์กดเนี่ยนะกดตัด
1: จิ๊บๆๆ
0: แล้วก็โทรไปที่บ้านก็นัดคนนั้นนัดคนนี้ไว้เสร็จปุ๊บ พอถึงเวลาที่จะต้องไปติดจานก
1: ็
0: โทรนัดรถนัดช่างเรียบร้อยแล้วถึงเวลาตีสี่ครึ่งตีสี่ตีสี่ประมาณตีสี
1: ่ตี
0: สี่ครึ่งเช็คชื่อเช็คชื่อเพราะตอนนั้นเราเป็นนักเรียนอยู่ก็ต้องไปเช็คช
1: ื่อมาแล้ว
0: เช็คชื่อเสร็จปุ๊บพอเพื่อนเข้าทำวัดเช้
1: า
0: เราออกขึ้นรถไปติดจานพอไปถึงบุรีรัมย์สายๆก็ตีทั้งวันได้ประมาณ 7-8 จานจากนั้นก็กลับมาประมาณ 3 ทุ่มออกจากบุรีรัมย์ประมาณ 3 ทุ่ม
1: ครับผม
0: มาถึงวัดประมาณตี4
1: เช็คชื่ออีกที
0: ตี4ปุ๊บล้างหน้าเสร็จปุ๊บตี4ครึ่งเข้าไปเช็คชื่ออีกรอบแล้วไปทำวัดต่อกับเพื่อนก็เป็นอย่างเงี้ยคือแอบไป
1: ต้องใช้ก็แอบไป
0: แอบไปติดจานเพราะว่าอยากทำหน้าที่ไกรมิตรเป็นอย่างมากก
1: ็
0: ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปบุรีรัมย
1: ์
0: แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปจริงๆนะก็คือไปทำหน้าที่ไกรมิตรเฉยๆแล้วก็ไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่ไรท่านก็บอกเมื่อไหร่จะศึกสักทีเมื่อไหร่จะศึกสักทีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปหรอกแต่ว่าอยากติ
1: ดจาน
0: จนตอนนั้นเนี่ยสามารถติดจานได้เหรียญจากแก้วเงิน3เหรียญก
1: ็
0: คือได้ประมาณ33จาน
1: โอเคตัดช็อตมานี่เลยครับงานบวชนะทีมงานขึ้นภาพงานบวชครับเพราะว่า
0: ตอนนี้พ่ออยู่หลังหลวงพ่อแล้ว
1: ครับผม
0: หลวงพ่อท่านก็ชวนบวชตลอดเลยชวนแบบทุกวันเนี่ยเล่าอานิสงส์การบวชแล้วก็เราก็เห็นแบบโอ้โหเพชรหนูเพชรน้อยเน
1: า
0: ะชวนคนมาบวชที
1: หลาย
0: ร้อยคนโอ้โหเรียงแถวเวียงทักษิณนี่มีแต่คนของเข
1: า
0: แบบโอ้แล้วทำไงเราจะได้บุญแบบนี้เนาะก็เลยคิดว่างั้นเราไปชวนบวชแถววัดนี่แหละ เพราะว่าเราต้องมารับบุญหลังหลวงพ่อทุกวันไง
1: ใช่
0: ก็เลยพาทีมงานออกไปชวนบวชชวนบวชส่วนตัวเวลาไปปล่อยปลาตอนเช้าเสร็จที่วัดปทุมทองเนี่ยก็จะหยิบโบชัวร์ไปด้วยแล้วก็ใบสมัครหนึ่งใบถ้าวันไหนใบสมัครใบนั้นไม่ได้เขียนลงไปเนี่ยจะไม่กลับวัดก็ชวนจนมีคนเขียนจนได้อะก็กลับวัด9โมงบ้าง10โมงบ้างแต่แกก็เป็นอย่างเงี้ยทุกเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็จะให้ทีมงานออกไปช่วยกันชวนบวชในหมู่บ้านรอบวัดแถวนี
1: ้
0: ไปจนถึงมอรามกำแพงไปจนถึงโอ้โหหลายที่มากๆเลยจนได้ใบสมัครเนี่ย50กว่าใบ
1: โอ้โห
0: ซึ่งจริงๆแล้วได้มากกว่านั้นแต่ว่าเราก็มาคัดคุณภาพว่าน่าจะมาชัวร์อะไรประมาณ50ใบคุณภาพ
1: ล
0: าตั้งใจและเตรียมรอรับเต็มที
1: ่
0: พอถึงวันรายงานตัวโผล่มา2คน
1: 2คน
0: ต้องกระซิบใส่ไมค์นะบอก2คนบอกจากฟูฟูอยู่นี่
1: จาก50เหลือ2คน
0: เหลือ2คนเหี่ยวเลยแล้วก็แบบที่เราไปชวนทุกเช้านะออกไปชวนเองทุกเช้าเลยนะไม่มีใครมาเลยโอ้โทรไปตามก็ไม่มาบ่ายเบี่ยงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้เราได้ประสบการณ์
1: คือประชาชนเฟลเลยนะเฟลเลย
0: เราก็เลยรู้ว่าอ๋อทำไมเขาถึงไม่มาเพราะว่าจริงๆการจะเอาคนมาบวช1คนนี่มันประกอบด้วยหลายเหตุปัจจัยต้องไปแก้ปัญหาให้เขาต้องไปตามเขาถึงบ้านต้องไปรับเขามาเลยอะไรเงี้ยต้องมาถึงขนาดนี้คุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณญาติให้รู้เรื่องอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละ
1: แต่ว่าเป็นประสบการณ
0: ์
1: ประสบการณ์ที่ทำให้เดี๋ยวจะต่อไปนี่แหละประสบการณ์ตรงนี้มันมีผลต่อการทำหน้าที่นะครับแล้วก็เราก็เจอเรื่องยาวเยอะมากมายบาจาก็ต้องมาเนาะในสื่อเรากดหน้าที่ของเราก็สื่อนะสู้กันไปมีหัดสวรรค์เน
0: า
1: ะ
0: ตอนนั้นก็คือทางวัดเนี่ยก็ดำเนินงานบุญในต่างๆมามากมายแล้วจนในที่สุดเนี่ยข่าวของวัดก็เริ่มเยอะขึ
1: ้
0: นในช่วงปี5859
1: ใช่
0: ตอนนั้นเนี่ยเขาก็โอ้โหมารักวัดเรามากเลย
1: รักมากคิดถึงมาก
0: สุดๆเลยอ่ะทำให้งานออนไลน์นี่คือต้องระดมคนเป็นจำนวนมากทีเดียวก็หลวงพ่อก่อนที่จะปีวิเวกเนาะท่านก็ตั้งหัดสวรรค์ขึ้นมาห
1: ั
0: ดสวรรค์ปัญญาเทวดาก็คือเอาความรู้ทุกอย่างนี่แหละเกี่ยวกับวัดเราเนี่ยเผยแพร่เรื่องดีๆออกไป
1: ครับผม
0: เราจะต้องเผยแพร่เรื่องดีๆของเราออกไปในโซเชียลเนี่ย
1: ครับ

0: ไม่ว่าเขาจะพูดร้ายอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ไม่ต้องเสียเวลาไปแก้มากเอาแค่ว่าแก้เท่าที่แก้ได้แล้วก็เอาข่าวดีๆของเราว่าเราทำความดีอะไรบ้างเนี่ย
1: ได้ใช
0: ่ไปใส่ในโซเชียลให้เยอะ
1: ๆ
0: ก็คือไม่สู้ไม่หนี
1: ทำดีได้ไป
0: นี่แหละหลวงพ่อท่านให้นโยบายไว้แล้วก
1: ็
0: ไม่ไปด่าไปว่า
1: ไม่ว่า
0: อะไรเขาให้พูดแต่เรื่องดีๆของเรา
1: ครับผม
0: ท่านให้นโยบายตรงนี้ไว้ก็เริ่มลุยทำหัดสวรรค์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาจนสถานการณ์เหตุการณ์ของที่เขามารักวัดเรามากเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดี
1: ด้วยดี
0: ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ทำให้หลวงพี่ก็งานมันก็เริ่มเบาลงเนาะเราก็เลยคิดว่าเออในเมื่อเราทำโซเชียลอยู่แล้วงั้นตอนนั้นกระแสการถ่ายทอดสดการไลฟ์สดเน
1: ี่
0: ยมันเริ่มมางั้นเราลองไลฟ์สดดูดีกว่าว่าแล้วก็เปิดรายการเป
1: ิ
0: ดรายการไลฟ์สดทุกวันใน Facebook อ่ะวันละ1ชั่วโมงก็ทำให้ได้ศึกษาธรรมะตอนนั้นก็อ่านพระไตรปิฎกทุกวันเลยอ่านทุกวันเพื่อจะเอาเรื่องเนี่ยมาเล่าผ่านในรายการของเราก็มีแฟนคลับเนี่ยติดตามจำนวนมากทีเดียวเลยก็ทำอยู่เป็นปีอ่ะประมาณปีนึงตอนช่วงนั้นนะแล้วก็ทำคลิปวิดีโอสั้นทำ

0: ด้วยก็มีแฟนคลับเริ่มติดตามเราก
1: ็
0: คิดว่าถ้าจะให้แฟนคลับเนี่ยอยู่ในออนไลน์เฉยๆมันคงจะไม่เกิดประโยชน์อะไร
1: ครับผม
0: ถ้างั้นชวนมาปฏิบัติธรรมดีกว่าน
1: ี
0: ่ก็เลยคิดว่าอางั้นไปจัดปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่แล้วกัน
1: ทีมงานขึ้นภาพปฏิบัติธรรมเลย
0: มันใกล้วัดด้วยแต่ว่าปฏิบัติธรรมของเรานี้ไม่ได้เน้นปฏิบัติแบบ
1: เคร่งอะไรข
0: นาดนั้นเอาว่าปฏิบัติเชิงท่องเที่ยวเอาปฏิบัติแล้วก็มีโอกาสได้สามารถไปทัศนศึกษาไปด
1: ู
0: ไปชมที่นั่นที่นี่ด้วยไงแล้วก็นั่
1: งสมาธิด้วย
0: ใจก็ได้สบายอะไรแบบนั้นไงพอจบโครงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็คิดว่าเขาใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเรานะ
1: บุรีรัมย์ใกล้ๆ
0: เราเลยไปบุรีรัมย์แล้วกันถือโอกาสไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่แล้วกัน
1: เพราะตอนนั้นก็ไม่ได้ไปนาน

0: ก่อนอยู่แล้วแหละ
1: เขาก็เป็นมาแล้ว
0: เขาก็แบบระดับต้นๆอยู่แล้ว
1: ท็
0: อปท็อปของตารางอยู่แล้วเนี่ยแต่พอมันเกิดเหตุตอนที่เขามารักวัดเราแล้วก
1: ็
0: ศูนย์ที่บุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นศูนย์เดียวเลยนะที่รักมาก
1: เขาไปเยี่ยมด้วย
0: ไปเยี่ยมมาเยี่ยมมากเหมือนวัดพระธรรมกายเลยยังไงอย่างนั้นเลยนะแบบมาเยี่ยมด้วยตัวเจ้าของของความรักนั่นเองเลยมาเอง
1: มันก็เลยซบเซาม
0: ันก็เลยทำให้ศูนย์เนี่ยต้องหยุดชะงักชั่วคราวก่
1: อ
0: นพอหยุดชะงักชั่วคราวปุ๊บสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆมันก็หยุดใช
1: ้
0: งานมันก็หยุดใช้งานไปพอเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้มันน่าจะทำให้มันพัฒนาขึ้นได้แล้วนะบวกกับในช่วงตอนนั้นเนี่ยเรื่อง
1: มาจบ
0: เรื่องอะไรต่างๆของศูนย์ก็เริ่มจะคลี่คลายแล้วก็ใกล้จบพอดี
1: ความรักจบแล้ว
0: ใช่เริ่มคลายจากความรักเรียบร้อยจากนั้นทำให้เราสามารถเริ่มต้นที่จะพัฒนาศูนย์แล้วก
1: ็
0: ทำงานต่างๆของจังหวัดค่อยๆขยับขึ้นมาได
1: ้
0: ว่าแล้วก็เลยเรียกประชุมผู้นำบุญเลย
1: ขึ้นภาพเลยงานนี้เลย
0: พอเห็นศูนย์เป็นอย่างนี้แล้วเอองั้นเราเริ่มลองทำงานแรกดีกว่าด้วยกันงั้นตอนนั้นหลวงพ่อกำลังบูมสวดธรรมจักร
1: สวดธรรมจักร
0: นับยอดส่งยอดพอดีจากทั่วโลกนะงั้นเราเรียกประชุมเลยบอกว่าเดี๋ยวเรามาเอาบุญพิเศษกันดีกว่าชวนผู้นำบุญไปส่งยอดธรรมจักร
1: นี
0: ่ปรากฏว่าพอประชุมเสร็จปุ๊บส่งยอดโอ้โหยอด
1: มา
0: ทะ
1: ลุทลายเลย
0: พุ่งตารางทีเดียวเลยเนี่ยเพราะว่าเขาให้เทคนิควิธีการมาทำยังไงจะไปชวนคนบวชได้ชวนคนสวดธรรมจักรได้แล้วก็ส่งยอดเข้ามา
1: เราก็ไปนี่แหละตามเส้นทาง
0: เลยเนี่ยใช่อันนี้ก็จะเป็นน้องๆชมรมพุทธที่ชวนกันไปปล่อยปลาเนี่ยทั้งชมรมพุทธเราก็ไปชวนไปช่วยเขาอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสวดธรรมจักรตามโรงเรียนต่างๆ
1: ตามโรงเรียน
0: ผู้นำบุญก็ alert เนี่ยลงไปตามโรงเรียนลงไปตามวัดก็ส่งยอดกันมาอย่างมากมายทีเดียวพออันนี้ก็เป็นงานสวดธรรมจักรงานแรกที่เริ่มทำแล้วก็ประชุมผู้นำบุญเรื่อยๆตอนนั้นก็ประชุมทุกสัปดาห์แหละแล้วก็ไปกับบุรีรัมย์เป็นประจำรู้สึกว่าบุรีรัมย์ไม่ได้ไกลเท่าไหร
1: ่
0: แค่ปากซอย ไปกับกลับได้สบาย
1: ๆจนดึงยุคในพาดเหมือนพันล้านจบเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ช่วงพันล้านจบ
0: พอพันล้านจบเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็ขยายเป็นหมื่นล้านจบเปิดโปรเจกต์ต่อ
1: เลย
0: จากนั้นก็เริ่มมีโครงการบวชสามเณร
1: สามเณร
0: หมื่นรูปเราก็ alert สิเชียร์
1: หมื่นรูปที่วัดรวมที่วัด
0: ใช่ไปชวนบวชสามเณรซึ่งผู้นำบุญ alert มากเพราะว่าตอนนั้นคือพอเขามารักศูนย์บุรีรัมย์มากผู้นำบุญก็เหมือนหยุดงานไปด้วยเลยไงพอหยุดงานไปแล้วพอเรามาในจังหวะที่พร้อมจะเริ่มทำงาน
1: เริ่มทำงานแล้ว
0: ก็ alert กันใหญ่เลยคราวนี้ก็ชวนบวชสามเณรเนี่ยได้มาถึง420รูปทีเดียวมากันล้นวิหารโคตรเลย
1: ครับ
0: เรียกว่าสามารถเปิด1ไซส์ของบุรีรัมย์ได้แต่ว่าทีมงานบุรีรัมย์พระพี่เลี้ยงมี10คน
1: โอ้โหดู400
0: ตอนนั้นเรียกว่าชุลมุนวุ่นวายเป็นอย่างมากแต่ก็โชคดีที่ว่ามีสำนักอื่นๆเนี่ยตอนนั้น
1: มาช่วยกัน
0: สำนักข้างวัดก็มาช่วยกันดูแลก็สามารถประคับประคองแล้วก็ได้บุญปลื้มไปด้วยกัน
1: สาธุแล้วก็โปรเจกต์ของหลวงพ่อทีนี้มาเรื่อยทีนี
0: ้ทุกโครงการเลยจากนั้นก็บวชพระมาบวชพระตอนนั้นบวชพระนี่ก็ชวนกันเต็มที่เนี่ยผู้นำบุญก็ไปชวนกันบวชพระจนเราเนี่ยบวชพระในทุกปีนะ
1: ครับผม
0: ไม่เคยได้ต่ำกว่า100คน
1: โอ้
0: 100บวก100ขึ้นตลอดแล้วก็พอมาในประมาณ 4-5 ปีหลังที่ผ่านมานี่แหละก็ชวนบวชเนี่ยในปี64นะได้109รูป
1: สาธุ
0: 65 111รูป
1: สาธุ
0: 66ก็เพิ่มมา140กว่านะ
1: สาธุ
0: แล้วก็67ก็มา240
1: สาธุ
0: แล้วปีที่แล้ว68เนี่ย351รูป
1: ซึ่งมาดูทันทีอ้าวแชมป
0: ์ซึ่งตอนนั้นเราก็ยังอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วเราก็นั่งรถอยู่แล้วน้องเขาก็โทรม
1: า
0: น้องเขาก็ไลน์มาบอกโอ้นี่บุรีรัมย์ขึ้นท็อปชาร์ตเลยนะอันดับหนึ่งอีกแล้ว
1: เออ
0: เราก็คิดในใจเออแชมป์อีกแล้วเหรอเอปีก่อนเราแชมป์หรือเปล่านะก็เลยไปนั่งดูสถิติย้อนหลังเอาปีก่อนก็แชมป์นี่เอาปีก่อนนู้นหกอะไรนะหกก็แชมป์นี
1: ่ก็แชมป์นี
0: ่65ก็แชมป์นี
1: ่
0: 64ก็แชมป์นี
1: ่
0: เอานี่มันแชมป์4ปีรวดเลยนี
1: ่นึกถึงคำหลวงพ่อ
0: เลย
1: เน
0: ี่
1: ย
0: เราก็เลยนึกเอ๊ะมันคุ้นๆนะคำนี้ก็เลยแบบอ๋อหลวงพ่อเคยพูดไว้แล้วเมื่อ10เราก็นึกปีไหนนะเราก็นับพรรษาเราย้อนหลัง17ปีย้อนหลัง
1: 17ปี
0: 17ปี
1: โอ้
0: ซึ่งจากวันนั้นที่งงๆ
1: ครับ
0: มาได้คำตอบในวัน
1: วันนี้
0: ปีไม่ที่ผ่านมาเนี่ยปีไม่ก่อนนั้นเนี่ย2ปีแค่นั้นเองเพิ่งจะเข้าใจว่าโอ้หลวงพ่อบอกไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
1: ซึ่ง
0: ต
1: อ
0: น
1: นั้นการไกลมาแล้วแต่เรา
0: เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรายังเป็นแค่อะไรล่ะฮะยังไม่รู้อนาคตของเราเองยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำบุรีรัมย์ยังไม่รู้เลยว่าจะมาเป็นประธานจังหวัดบุรีร
1: ัมย์ใช่ครับผม
0: ยังไม่รู้

0: ก็จะมาเป็นรองผอ.ยังไม่รู้อะไรเลยแต่ท่านมองเห็นมาถึงอนาคตขนาดนี
1: ้การที่ไปชวนได้อย่างนี้มีเทคนิคอะไรบ้างครับเพราะว่าช่วงหลังว่ามีพระในพื้นที่ท่านก็ส่งมาเองด้วย
0: ก็เนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยมีโครงการกฐิน 30,000 วัตต์เนาะ
1: อ๋อครับ
0: ซึ่งกฐิน 30,000 วัตต์นี่ก็มีวัดต่างๆที่พระธรรมกายเนี่ยได้ถวายกฐินไป
1: ใช่
0: ซึ่งหลวงพ่อวัดต่างๆเนี่ยท่านก็เมตตาเนี่ยแล้วก็ถือว่าขอบคุณวัดพระธรรมกายด้วยก็เลยท่านก็เห็นว่าโครงการบวชเนี่ยมีความสำคัญท่านก็เลยช่วยสนับสนุนโครงการบวชด้วยการส่งมาเองเลยก็
1: ม
0: ีวัดไหนที่อินกับวัดพระธรรมกายมากก็จะส่งคนมาบวชเองเลยแล้วถ้าเกิดการที่ท่านส่งคนมาบวชเนี่ยคนที่ท่านส่งมาบวชเมื่อเดินธรรมยาตาเสร็จแล้วอบรมเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับไปเป็นพระประจำในวัดของท่านได้ด้วยคือเรียกว่าได้พระของท่านเพิ่มด้วยคือหนึ่งวัดธรรมกายถวายกฐินท่านส่งคนมาบวชแล้วก็ท่านได้พระของท่านเนี่ยกลับไปที่อบรมเรียบร้อยแล้วสามารถผ่านการเดินทุดงแล้วนะแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นได้คล่องเรียกว่ากลับไปเนี่ยไปเป็นพระอาจารย์ประจำในพื้นที่ได้เลย
1: ได้เลย
0: นี่คืออานิสงส์ของโครงการกฐินแล้วก็ท่านก็เมตตาสนับสนุนเราเนี่ยหลวงพ่อท่านก็มาส่งคนมาบวชเองนะ
1: บางทีบอกว่าวันมานี่ไม่ใช่ผู้นำบุญนำมานะพระหลวงพ่อนำมาเองเลย
0: หลวงพ่อนำมาเองเลยมาดูแลเองโอ้แล้วบางทีนี
1: ่
0: บางคนนี่มาแล้วนะงองแงจะกลับงองแงจะกลับหลวงพ่อไม่ยอมนะหลวงพ่อมาถึงศูนย์เองเลยอยากกลับอยู่ก่อนอยู่ที่ศูนย์ก่อนเนี่ยประคับประคองให้เอง
1: ประคองด้วย
0: เรียกว่าหลวงพ่อท่านคือแบบเต็มที่เลย
1: เต็มที่เลย
0: บางทีเนี่ยมีเจ้าคณะตำบลหนึ่งตำบลก็จะดูแล10วัดท่านก็บอกว่าพระในปกครองของท่านเนี่ยให้ไปชวนคนมาบวชวัดละหนึ่ง
1: นี
0: ่แล้วท่านก็จัดรถตู
1: ้
0: ไปรับพระในวัดต่างๆมาแล้วก็นำมาส่งที่ศูนย์เลยโอ้โหเรียกว่าคือวันรายงานตัวเนี่ยด้วยอานิสงส์กฐิน 30,000 วัตต์นะทำให้ศูนย์นี่คือแทบโอ้โหกระหนนะตั้งรับแทบไม่ทันคือมีคนมารายงานตัววันแรกก็เกือบ300คนแล้ว
1: โอ้
0: 300กว่าคนเลยเอาวันแรกนั้นล้น
1: จนเป็นศาลานะ
0: จริงๆแล้ววันรายงานตัวเนี่ยเราก็ยังรับรายงานตัวมาเรื่อยๆจนรายงานตัวยอดเนี่ยได้ถึง380กว่าคน
1: โอ้
0: จะเรียกว่าจนศาลาที่นั่งเนี่ย
1: มัน
0: ต้องมานั่งมาติดสเตจพระอาจารย์คือหมายความว่าพระอาจารย์นำทำวัดเย็นอยู่เนี่ย
1: นั่ง
0: ธรรมทายาทนั่งอยู่ทั้งเนี้ยนั่งอยู่ติดพระอาจารย์เนี่ยเอามือลูบหัวได้เอางี้เลยเอามือลูบ
1: แน่นขนาดนั้นเหรอ
0: แน่นมากเพราะว่าคือเอามาขึ้นศาลาหมดแล้วศาลาเราจริงๆจุได้แค่200คน
1: ครับผม
0: แต่ว่าเราเอามาอัดกันแน่นๆแล้วก็เป็นภาพการอบรมที่น่าปลื้มปิติใจ
1: โอ้สาธุอันเดี๋ยวดู MV บวบวนภาพเคลื่อนไหวสักนิดนะครับสัก1นาทีไปชมกันเลยครับ

0: สาธุโอ้เห็นแล้วปลื้มกระบวนนี่ชนเลยนะเดินรอบโบสถ์เนี่ยวัดท่านก็ใหญ่แล้วนะ
1: วันบวชเนี่ยคือโบสถ์วัดกลางของบุรีรัมย์เนี่ยใหญ่มาก
0: ครับ
1: ก็หัวชนท้าย
0: ค
1: ือคนมาเยอะมากจนจะต้องตัดหางแถวเนี่ยออกจำนวนหนึ่งเพื่อให้สามารถเดินเบียร์ประทักษิณได้คือที่เห็นเนี่ยตัดออกไปแล้ว
0: นะโดนแล้วครับผม
1: แล้วก็เราทำตามนโยบายหลวงพ่อทุกงานบุญก็คือเนี้ยบ
0: เฉียบเป๊ะ
1: เราจะเห็นว่าทุกคนนี่คือเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบทุกภาพออกมาเนี่ยทำเพื่อบูชามหาปูชนียาจารย์อย่างแท้จริงเลย
0: ครับจุดหนึ่งที่

0: ทำเราขยายเราก็มีก็เหมือนหลายๆศูนย์นะคือต้องมีขยายเครือข่ายอุบาสกอุบาสิกาแก้วของที่นี่ก็รวมเหมือนกัน
1: ถูกต้องก็มีการจัดอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก
0: ้
1: วเพื่อเป็นอาสาสมัครในการทอดกฐินเนาะเพ
0: รา
1: ะเป็นตัวแทนของคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรมหลวงพ่อเนาะก็คือจะไปเป็นตัวแทนกล่าวถวายกฐินในทุกๆวัดก็ในทุกๆปีเนี่ยบุรีรัมย์ก็จะจัดอบรมปีละ3รุ่นรุ่นละ300ก็จะปีนึงก็จะไม่ต่ำกว่า 1,000 อย
0: ่
1: างปีที่แล้วก็ประมาณ 1,000 กว่าคน
0: ก็
1: จะจัดมาเป็นอย่างนี้แหละ3ปีแล้ว
0: ครับผม
1: นี่ก็เข้าปีที่3ปีนี้ก็จะจัดอีกเช่นเดียวกันในช่วงเดือนกันยายน
0: ครับในภาพนี้เห็นสังฆทานนี่คือยังไงครับ
1: แล้วก็วัดที่ได้รับกฐินในแต่ละปีเนี่ยในโครงการกฐิน 30,000 วัดเราก็จะเชิญอาราธนามาเป็นเนื้อนาบุญในงานถวายมหาสังฆทานแล้วก็ถือโอกาสได้แจ้งข่าวงานบุญต่างๆของวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นการขอบคุณวัดต่างๆที่ได้สละเวลามาร่วมงานวันคุ้มครองโลกมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่ผ่านมาด้วยแล้วก็แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปในปีนี้แล้วก็ปีถัดไปแล้วก็ขอความเมตตาเนี่ยท่านได้ส่งคนมาบวชด้วย
0: ครับผม
1: ซึ่งการที่ท่านมาบวชมันก็ดีกับวัดท่านเอง
0: ใช่
1: เพราะท่านก็จะได้ศาสนทายาทเพิ่มขึ้นอีก
0: ครับผม
1: เนี่ยคือความตั้งใจในการจัดงานตรงนี้ขึ้นมาซึ่งก็มีทวีกิจทวีรวยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: คุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีแล้วก็กระไรมิตรเพียรใจดรุณีศิรินันท์ไมตรีโรจนสินวิไลห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยได้สนับสนุนโครงการมาเป็นอย่างดีขออนุโมทนากับท่านเจ้า
0: พ่อใหญ่ช่วงเดือนเกิดใครหรือเปล่าครับ
1: แล้วก็เป็นวันเกิดของคุณพ่
0: อ
1: คุณพ่อทวีด้วยพอดีก็ถือโอกาสว่าจัดงานในวันเกิดให้ท่านด้วยแล้วก
0: ็
1: เป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ยาก
0: โอ้สาธุสาธุคือต้องบอกว่าอันนี้คือกำลังสำคัญเลยที่จะกระจายไปอย่างพื้นที่ต่างๆ
1: ใช่เพราะว่าก็ถือว่าเป็นการสร้างผู้นำบุญใหม
0: ่
1: ใน 1,000 คนเนี่ยก็จะได้ผู้นำบุญใหม่ที่เป็นลูกพระธรรมแท้ๆเพิ่มขึ้นเนี่ยอีกสักประมาณ 20-30 คนเอาวัดแท้ๆเลยนะที่พร้อมจะมาช่วยงานเราแต่ว่าในแท้ๆเนี่ยที่อบรมบาสิกาแก้วทั้งหมดก็ไปช่วยกันชวนบวชเช่นเดียวกัน
0: ใช่เป็นกำลังสำคัญหมดเลย
1: ใช่แต่ว่าถ้าจะเอาบุญมาแบบแท้ๆทำหน้าที่แบบเต็มที่จริงก็จะได้เพิ่มขึ้นทุกๆปีแต่ถ้าจะมาวัดเนี่ยมาร่วมงานบุญวัดทั่วๆไปเนี่ยอย่างงานมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดรถบัสรถตู้เนี่ยแล้วก็พาคนมาร่วมงานมากกว่า 5,000 คน
0: โอ้สา
1: เพราะว่าที่ผ่านมาแค่วัดอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ถึง 1,629 วัด
0: แล้ว
1: ก็แต่ละวัดก็พาอุบาสกอุบาสิกาแก้วนี่แหละที่มาอบรมนี่แหละวัดละ3
0: วัดละ3
1: แค่นี้ก็เกิน 5,000 แล้ว วัดละ3เพราะว่าผู้นำบุญก
0: ็
1: ทำหน้าที่จัดรถบัสรถตู้โอ้แค่นี้ก็ปวดหัวแล้วเพราะรถบัสรถตู้ก็รวมมันเป็นหลายร้อยคันเหมือนกันแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานี่ก็มาจากวัดต่างๆเช่นเดียวกัน
0: สาธุและจุดแข็งสำคัญของที่นี่คือที่พระอาจารย์ทับคือจะไปเยี่ยมผู้นำบุญแล้วก็ไปเยี่ยมวัด
1: ใช่แล้วก
0: ็ยังไง
1: ในการโครงการกฐิน 30,000 วัดเนี่ยพระอาจารย์ก็จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมวัดที่รับกฐินด้วย
0: ครับผม
1: เนี่ยก็จะถือโอกาสไปเยี่ยมผู้นำบุญด้วยก็จะไปตามวัดต่างๆพอไปถึงอำเภอนั้นก็จะให้ผู้นำบุญเนี่ยพาไปกราบวัดที่ได้รับกฐินไปถ่ายรูปไปแหละถ่ายรูปกราบวัดอะไรต่างๆแล้วก็ถือโอกาสได้เล่าความสำคัญของโครงการบวชนะได้ขอความเมตตาส่งคนมาบวชอีกอะไรเงี้ยคือเป็นการขอบคุณไปกราบท่านด้วยในทุกอำเภ
0: อ
1: ก็คือไปทุกอำเภอเลยไปเยี่ยมผู้นำบุญทุกอำเภอก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าอัธยาศัยความเป็นอยู่แล้วก็เขาเรียกกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับผู้นำบุญในพื้นที่ด้วย
0: ครับผม
1: ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีผู้นำบุญทุกอำเภอม
0: ี
1: ทั้งหมด23อำเภออำเภอละ2-3คนเป็นอย่างน้อยนะ
0: บาง
1: อำเภอก็มีเป็น10
0: จุดที่สำคัญเพราะมีตัวแทนทุกอำเภอเป็นผู้นำทุกอำเภอนี่ต้องถือว่าสำคัญมาก
1: ถูกต้องเพราะว่าผู้นำบุญนี่แหละถือว่าเป็นกำลังหลักในการทำงานเผยแผ่ศีลธรรมไปทั่วโลกสำคัญมาก
0: โอ้สาธุจะเห็นว่าที่ทำเนี่ยคือที่ศูนย์ที่พระอาจารย์ไปพัฒนานี่มันยังไม่มีศาลาที่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะ
1: ถูกต้องมีศาลาเดียว ก็คือศาลาที่มีอยู่แล้ว จุคนได้ประมาณ200คน
0: แค่นั้นเองที่ว่า
1: ซึ่งเราก็ใช้ตรงนี้แหละอบรมมาหลายประมาณ5ปี6ปีแล้ว
0: ดังนี้เราเลยต้องเอาอาคารที่จะรังรับได้เยอะขึ้นซึ่งกำลังทำอยู
1: ่ถูกต้องเลยซึ่งก็คราวนี้เนี่ยเราก็เนื่องจากศาลาเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จเราก็มาทำให้มันเสร็จซึ่งที่ผ่านในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่เสาเสร็จหมดแล้วขึ้นเสามา
0: แล้ว
1: ก็ม
0: ี
1: โครงแล้วก็ปีที่แล้วทอดกฐินไปก็มาทำหลังคาตอนนี้หลังคาก็เสร็จหมดแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะทำสเตจพระก็คือยังขาดที่รอง รับที่นั่งของคณะสงฆ์นี่แหละแล้วถ้ามีที่นั่งคณะสงฆ์ก็จะอัญเชิญพระประธานมาด้วย

0: อ๋อ
1: ซึ่งก็ตรงเนี้ยยังขาดผู้มีบุญต้องการผู้มีบุญเนี่ย
0: มาร่วม
1: สร้างศาลาก็ไม่ได้ถือว่าแค่สร้างสเตจพระหรอกให้สร้างทั้งศาลาไปเลยแล้วกัน
0: ใช
1: ่ก็จะได้มีโอกาสหรือถือว่าเป็นเจ้าของศาลาเนาะจะมีการจารึกชื่อที่หน้าห้องด้วย
0: หน้าห้อง
1: ห้องจะมีอยู่2ห้องห้องมหาส่วนถี
0: 1.5S ผมบอกไปเลย
1: ขอบคุณมาก 1.5S มี2ห้องสามารถจารึกชื่อหน้าห้องได้ก็จะให้เป็นเจ้าของห้องไปเลยแต่ก็ได้บุญทั้งศาลาแหละ
0: แล้วก็มีจารึกที่เสาที่เสานี่กองเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้กองละ10,000 บาท
0: โ
1: อ้ป้ายละ10,000 บาทป้ายละ10,000ก็จะมีทั้งหมด36ป้าย
0: โอ้36เสา
1: ก็มี36เสาจากนั้นก็มีป้ายจารึกชื่อ
0: รวม
1: แปะไว้ด้านหน้าสเตจ
0: รวมบุญเริ่มเท่าไหร่ครับ
1: เริ่มที่500บาท
0: โอ้น่าสนน่าสน
1: 500แล้วก็ 1,000 3,000 ก็เป็นเลเวลไปตรงนี้แหละก็จะถือว่าถ้าสร้างเสร็จทันออกพรรษานี้ก็จะได้ใช้ในงานบวชปีนี้เลยซึ่งถ้าเห็นในรูปเนี่ยโอ้ศาลาเดิมนี่คือไม่พอใช้
0: คือ
1: แน่นมากเลยเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าทำศาลาเสร็จเนี่ยก็จะได้มาใช้ที่ศาลาใหม
0: ่ครับแต่ถ้าสนใจติดต่อใครยังไงครับผม
1: ก็ติดต่อเบอร์โทรหลวงพี่ก็ได้02831ไม่ใช่อันนี้02เบอร์วัดเนาะ
0: เบอร์วัดแล้วครับ089ต้องเบอร์ถือเราพี
1: ่ต้องเบอร์ตัวเองนะ
0: 089685 0072เดี๋ยวนะเบอร์พี่0 0 0 89
1: 089
0: 685 0072 0072
1: หรือใน QR code ก็ได
0: ้มียิง QR code ได้
1: ยิง QR code ได้หรือว่าใน LINE OA ก็@บุรีรัมย์072 BURIRAM 072 QR code หน้าจอก็สามารถขึ้นได้จ้ะ
0: หรือเจอหลวงพี่ตรงไหนก็ถวายได้ตรงนั้น
1: โอ้ยินดีเลยนะว่างตลอดทันที
0: ครับผมนี่คือเป็นจุดที่จะขยายเนาะขนาดเล็กๆเรายังทำได้ถ้าขยายก็รับได้มากขึ้นใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้แน่นแล้วถ้าแน่นแล้วเราก็ขยายเพิ่ม
0: ครับผม
1: ก็เป็นอีกเฟสหนึ่งที่จะได้รองรับคนได้มากขึ้นเพราะคิดว่าในอนาคตต่อไปก็จะมีผู้มีบุญในอนาคตเนี่ยมาอีกเยอะเพราะฉะนั้นส่วนก็จำเป็นจะต้องขยายพื้นที่ขึ้นไป
0: ครับผมซึ่งมันก็จริงๆก็มีเสามีพื้นอะไรก็ทำให้สมบูรณ
1: ์ทำให้ตามนโยบายของวัดใหญ่เนาะเรียบร้อยสะอาดดีงามเรียบหรูดูดีมีสไตล์ไฮคลาสใช้งานได้จริงประหยัดสุดประโยชน์สูง
0: ทำไปใช้ไป
1: ทำไปใช้ไปเหมือนศูนย์ต่าง
0: ๆครับผมอันนี้นั่นคือภาพรวมที่ในพื้นที่ในหลวงพี่ก็อยู่ส่วนกลางด้วยบุญใหญ่ของวัดเราตอนนี้ก็ทุกปีก็จะต้องมี30,000 วัดที่หลวงพี่ก็ขยายไปแล้วว่าโอ้กฐิน30,000 วัดนี่มีผลมากแล้วก็ปีนี้ก็มีสื่อโสดทัศอาคาร82ปีแล้วก็กฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งอยากให้พระอาจารย์พูดถึงโครงการที่สำคัญตรงนี้ครับผม
1: คือถ้าเราได้ติดตามโรงเรียนเทศทบทวนเนาะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี้ยงานเผยแผ่ศีลธรรมเนี่ยกำลังขยายไปมากเลยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในอนาคตเนี่ยก็จะมีผู้มีบุญหลั่งไหลมานั่งสมาธิที่วัดเนี่ยอีกจำนวนมากทีเดียวซึ่งพอผู้มีบุญมาเนี่ยความเห็นความเข้าใจในเรื่องธรรมะต่างๆเนี่ยก็จะมีระดับที่แตกต่างกันเ
0: พราะฉะนั้นหลายวัยด้วย
1: หลายวัย
0: หลาย
1: เพศหลายความเข้าใจหลายพ่อหลายแม
0: ่ครับผม
1: ความเข้าใจก็แตกต่างกัน
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้ามันมีอาคารสักหลังนึงที่แบบว่าเราเดินเข้าไปในอาคารใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงอยู่ในอาคารแล้วเดินออกมาเนี่ยเข้าใจเรื่องสมาธิทิฏฐิเข้าใจเรื่องหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเข
0: ้
1: าใจเรื่องนรกสวรรค์เกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตได้เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาคารหลังนี้เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บจากเป็นสมาธิทิฏฐิยังไม่เต็มที่ออกมาเป็นสมาธิทิฏฐิเต็มที่แถมเป็นลูกหลวงพ่ออีกโอ้อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยนี่แหละโดยเฉพาะช่วงวันที่27สิงหาคมเนาะเราก็จะทอดผ้าป่าสื่อแล้วก็ระบบต่างๆในอาคาร82ปีเนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสสั่งสมบุญตรงนี้นี่ก็เท่ากับว่าได้ช่วยปลูกฝังสมาธิที่กับคนในอนาคตที่จะมาอีกเป็นโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ที่มาวัดธรรมกายนะ
0: คือก็ต้องบอกว่าขนาดเราทำขนาดนี้ปัญหาสังคมก็ยังไม่หมดนะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: นี่ข่าวดังๆตอนนี้โอ้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้จำเป็นมาก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันปลูกฝังศีลธรรมและการที่พระอาจารย์แต่ละรูปเนี่ยกว่าจะไปเทศตามศูนย์ต่างๆอาเทศออกอากาศออก YouTube บ้างมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างเนี่ยจะต้องเทศอีกตั้งกี่ครั้งกว่าจะได้คนตั้งเยอะตั้งแยะแต่ถ้ามีอาคารเนี้ยขึ้นมาเดินเข้าเดินออกปุ๊บสมาธิทิฏฐิเกิดเลยโอ
0: ้
1: โหอันนี้คือเรียกว่าคือทั้งห้องอาคารสร้างสมาธิทิฏฐิที่สมบูรณ์แบบ
0: เกินประใช้เวลาไม่มากแต่ความเข้าใจนี่มันพร้อมหมดเลย
1: เพราะว่าได้เห็นเหมือนเอา

0: ภาพการตรัสรู้ธรรมมาจำลองให้เห็นจริงๆนรกสวรรค์มาให้อยู่แบบโอ้โห360องศาแล้วก็ได้เข้าใจประวัติวัดเหมือนได้ย้อนยุคไปอยู่ในยุคที่สร้างวัดได้เข้าใจมโนปณิธานของหมู่คณะตั้งแต่แรกเริ่มจริง
1: ๆครับผม
0: เนี่ยคือเรียกว่าได้บุญเยอะมากๆ
1: มากเลยแล้วก็อีกบุญหนึ่งก็คือกฐินประจำปีวัดธรรมกายนี่ต้องถือว่าในฐานะพระอาจารย์อยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โห
0: โอ้แล้วค่าใช้จ่ายในวัดก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ายิ่งงานเผยแผ่เยอะงานอะไรต่างๆเยอะเนี่ยแต่ละโครงการในวัดทั้งงานบวชบูชาธรรมมหาโพธิญาณการเดินธรรมยัตตาถูกไหมจัด22เมษาโอ้แล้วค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆในวัดค่าน้ำค่าไฟอีกโอ้ก็กฐินธรรมชัยนี่แหละ
1: ทั้งปี
0: ทั้งปีก็ทำทีเดียวได้บุญตลอดปีหน้า
1: ครับ
0: ทำปีนี้ได้บุญปีหน้า
1: ครับ
0: เรียกว่าได้จองกฐินปีหน้าได้เลย
1: แบบนั้นแหละคือต้องบอกว่าทุกโปรเจกต์คือตอนนี้การก่อสร้างนี่ถ้าพูดถึงมันน้อยแล้วเปอร์เซ็นต์นี่น้อยมาก
0: ถูกต้อง
1: แต่จะหนักไปการเผยแผ่ซึ่งมันใช้เยอะ
0: ถูกต้องการสร้างคนเนี่ยยากกว่าการสร้างสิ่งก่อสร้างอีก
1: ครับผม
0: การสถาปนาสิ่งก่อสร้างนี่ว่ายากแล้วนะ
1: ครับ
0: การดูแลรักษาให้มันอยู่ตลอดเวลาให้มันไม่พังอ่ะก็ยากขึ้นไปอีก
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่ยากคือการเอาคนมาใช้สิ่งก่อสร้างตรงนี
1: ้
0: เราสร้างลานธรรมมาเราสร้างวิหารคดมายากแล้วดูแลก็ยากแต่การเอาคนมานั่งสมาธิให้เต็มลานธรรมโอ้โห
1: โอ้
0: ยากกว่าแล้วก็ต้องใช้ปัจจัยเยอะกว่ากฐินกฐินธรรมชัยวัดธรรมกายนี่แหละจะเป็นคำตอบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะได้บุญกับวัดพระธรรมกายและทุกโปรเจกต์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วย
1: แน่นอนว่าที่หลวงพ่อเคยพูดในโรงเรียนนะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้อันน
0: ี้
1: ต้องตั้งเป้าเลยเพราะมันจะได้บุญทั้งปีแล้วก็ต่อเนื่องไปหลายปีนะครับตรงนี้สำคัญมากแล้วก็เป้าจริงๆหลวงพ่อก็อยากให้พวกเรามีสมบัติจักรพรรดิเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์มาต่อเดี๋ยวขอเปิดเพลงนี้ก่อนขอให้เราได้มีสมบัติจักรพรรดินะครับฟังเพลงนี้ก่อนครับเดี๋ยวพระอาจารย์มาปิดท้ายครับผม

0: สาธุยังไงต้องมีสมบัตินี้ครับเพราะเราอยากจะสร้างบารมีตามติดหลวงปู่เพราะคุณอยากถึงที่สุดแห่งธรรมสุดท้ายนี้ฝากพระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดในการสร้างบารมีครับผม
1: ก็ไม่ว่าจะสร้างบารมีอะไรก็ตามเนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองเนาะเพราะว่าถ้าอยากให้บุญส่งผลเร็วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเรานั่นแหละจะต้องผ่องใสแล้วก็ต้องปลื้มในบุญนะถ้าปลื้มในบุญสมบัติก็เกิดได้เร็วทำยังไงจะปลื้มในบุญก็ต้องนั่งสมาธินี่แหละยิ่งเรานั่งสมาธิเยอะใจก็อยู่ในบุญก็ปลื้มในบุญได้ง่ายขึ้นหลวงพี่ก็แนะผู้นำบุญเสมอนะว่าก่อนออกไปชวนบวชหรือทำหน้าที่อะไรทุกครั้งเนี่ยจะต้องนั่งสมาธิก่อนเสม
0: อ
1: แล้วก็เวลาออกไปทำหน้าที่เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ามหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยไปกับเราด้วยเหมือนยืมกายหยาบเราใช้เพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเยอะๆก็สามารถเชื่อมใจกับมหาปูชนียาจารย์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็การสร้างบารมีของเราเนี่ยก็จะถูกตรงเป้ามากยิ่งขึ้นประหยัดเวลาตรงรัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะ
0: ครับผมก็คือเอาง่ายๆเลยก็ไปกับครูบาอาจารย์
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องนั่งสมาธิเยอะๆนั่นเอง
0: แม้แต่ทานบารมี
1: ทานบารมีก็ต้องทำเช่นเดียวกันถ้าอยากให้เกิดสมบัติจักรพรรดิเร็วๆนะต้องนั่งสมาธิเยอะๆ
0: เป็นจุดเชื่อมที่สำคัญเลยเพราะว่าหลักของเรานี่ทิ้งไม่ได้เลยคือการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางโลกหรือทางธรรมภารกิจอะไรก็แต่ต้องมีหลักคือที่หลวงพ่อเคยบอกว่าชีวิต 200% ธุรกิจด้วยธรรมะด้วยปฏิบัติธรรมด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่สำคัญทำให้เราก้าวไปในเส้นทางที่จะตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระมหาทศพรปุญญังกุโลนะครับรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และก็ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้มาให้กำลังใจในการสร้างบารมีกราบขอบพระคุณนะครับ
1: ขอให้แข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมเถิด
0: สาธุอย่าลืมนะครับเรามีเป้าหมายที่จะตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายถึงที่สุดแห่งธรรมทุกภารกิจว่าอย่างไรว่าตามกันใจสู้ชูนิ้วเดียวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสาธุ
1: ขอเจริญพร

สักการะพระภิกษุผู้สอบได้ก็เรียนธรรม9ประโยคระดับโลกพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันสมาธิโลกวันที่ปรารถนาจะสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาพร้อมใจปฏิบัติธรรมปรันดวงใจให้เป็นดวงบุญใสสว่างปรันโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วเป็นโลกที่สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลงดงามด้วยมหาสมาคมของพุทธบริษัทในพิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามเพื่อถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จที่ทำให้พุทธวจนะอันล้ำค่าของพระบรมศาสดายัง

นับเป็นมงคลแห่งดวงตาและดวงใจของมนุษย์และเทวาเมื่อพุทธบุตรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน121รูปผู้เป็นดังเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาได้เยื้องญาตราเข้าสู่ศูนย์กลางพิธียังศรัทธาให้ขยายเป็นวงกว้างพร้อมแซ่สองอนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะศึกษาพระบาลีทุกรูปคือมหาปริญญาประโยค9ที่ได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมฐานะแห่งความเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม

ิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกจัดขึ้นเป็นปีที่38ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นขวัญกำลังใจมอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยปีนี้มีพระภิกษุสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน121รูปทุกรูปคือเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนทายาทที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานงานพระศาสนาให้เจริญยั่งยืนสืบไป

0: ท่ามกลางความปลื้มปีติในวาระการอันเป็นมงคลพระภิกษุนาคหลวงพระมหาเจษฎาธรรมเมธีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: นักเรียนบาลีทั้งหลายอย่ากลัวว่าบาลีจะยากเพราะว่าความยากเป็นเพียงกำแพงบางๆที่ขวางกั้นระหว่างเราและความรู้แต่พึงกลัวเพียงอย่างเดียวว่าโอกาสอันประเสริฐเช่นนี้จะผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ไขว่คว้าบาลีทุกตัวอักษรล้วนแต่เป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ศึกษาภาษาบาลีจึงเสมือนได้เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และทุกครั้งที่ภาคเพียรคือ19ที่เข้าใกล้พระนิพพานปริญญาธรรม9คือความสำเร็จของการศึกษาแต่นวโลกุตระธรรม9คือความสำเร็จของชีวิตเมื่อพุทธบุตรพึ่งตนเองได้สามารถปิดอบายไปสวรรค์และมีสุขในปัจจุบันได้แล้วย่อมส่งต่อความสุขนี้สู่ใจชาวโลกเมื่อใดที่ทุกคนมีสันติสุขภายในกันไปทั่วโลกสันติภาพที่แท้จริงก็จะบัง

0: ปราบปลื้มดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยสามเณรปันวิทย์ใหม่แปลงและสามเณรนัทกิจผิวเปลี่ยงผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์
1: คือเป้าหมายและเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนไม่ได้มีไว้ให้ชื่นชมหลวงพี่ประโยค9ไม่ต้องถึงขั้นทุ่มเทเอาเป็นเอาตายแต่เอาให้ได้อย่างเดียวก็พอครับ
2: ประโยค9ในตู้ได้รู้แล้วใจแน่แน่วเสาะแสวงแหล่งมรรคผลประโยค10ยอดความรู้อยู่ในตนเร่งฝึกฝนค้นคว้าตำราใจ
1: ค้นความรู้แก่นแท้ให้แผ่กว้างพระกระจ่างกลางท้องผุดผ่องใสเข้าถึงแหล่งแห่งความรู้พระจอมไตเรียนเข้าไว้ประโยค10ทางนิพพาน
2: พวกเราจบประโยค9เมื่อใดจะต่อประโยค10ทันทีครับ
3: ประโยค10นะครับประโยค10
4: สาธุ
5: เรียนพระไตรปิฎกนะ

0: ศึกษาพระบาลีของพระภิกษุสามเณรจากอดีตจนถึงปัจจุบันดำเนินอย่างต่อเนื่องยาวนานก็ด้วยมียอดปูชนียาจารย์ที่ทุ่มเทประสิทธิ์ประสาทวิชาและเป็นที่น่าปลื้มปีติที่ในสังฆมณฑลยังมีเจ้าสำนักเรียนบาลีอุทิศตนให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดมาและเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่นี้วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแก่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศและถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2569มีจำนวน95สำนักเรียนทั้งนี้ก็ด้วยซาบซึ้งในคุณอุปการของเจ้าสำนักเรียนผู้เป็นเสาหลักอยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่จะยำพระสัทธรรมให้วัฒนาสถาพรสืบไป
1: การศึกษาบาลีนั้นถือว่าสำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงผู้ศึกษาบาลีนั้นเป้าหมายเรียนเพื่อรู้เข้าใจและเข้าถึงวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายต่างก็เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของการศึกษาเล่าเรียนบาลีจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังกายกำลังใจยกย่องผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมคือเจ้าคณะภาคเจ้าสำนักเรียนเจ้าวาดวัดต่างๆที่จัดให้มีการเรียนการสอนบาลีให้กำลังใจบำรุงขวัญเพื่อที่จะได้สืบสานพระพุทธศาสนาสืบสานการศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีให้มากยิ่งขึ้นไปเป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าอนุโมทนา

ในวันสมาธิโลกไม่เพียงจะได้แสดงมุทิตาสการะแด่พุทธบุตรมหาปริยัติพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศยังได้รวมพลังยิ่งใหญ่รวมใจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยคณะพระเถรานุเถระคณะพระสังฆาธิการพร้อมด้วยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและคณะสงฆ์ 323 วัดผู้หยัดสู้ในดินแดนด้ามขวานทองของไทยในห้วงเวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตชีโวพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 323 วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้ทุ่มชีวิตหยัดสู้เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาในแดนใต้ให้ยังคงสถิตสถาพรอย่างไม่หวาดหวั่นจากนั้นคณะประธานบุญพิธีและผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายทายธรรมแด่คณะพระเถรานุเถระและคณะพระสังฆาธิการผู้เป็นประดุจแสงสว่างที่ส่องนำทางชาวโลกไปสู่หนทางที่ถูกต้องดีงามนับเป็นประวัติศาสตร์อันงดงามแห่งชีวิตที่ได้มีส่วนแห่งการสืบสานพระศาสนาให้ดำรงคงอยู่เป็นแสงสว่างผู้โลกสืบไปการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลกสร้างมหาปิติให้บังเกิดอย่างสุดจะประมาณวันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ชาวโลกจะได้ทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นในใจทั้งยังมีโอกาสยิ่งใหญ่ได้มาสั่งสมมหาทานโดยมีคณะพระเถรานุเถระคณะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะพระสังฆาธิการ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญคือสุภนิมิตอันเป็นมงคลที่พุทธบริษัทได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันดุจดวงตะวันที่มี

ของสงฆ์คือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกรองแม่กองทัพสนามหลวงส่วนกลางเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกท่านประธานสงฆ์คณะพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนสาธุชนที่เคารพทุกท่านต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระราชาคณะชั้นราชที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ประจำปีพุทธศักราช2569ขอเรียนเชิญทุกท่านหันหน้าเข้าสู่แนวกลางพนมมือถวายการต้อนรับพระมหาเถระและขบวนอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาพระราชวิเทศวชิระเวทีพระเดชพระคุณพระราชภวนาวชิระวิเทศถวายธูปเทียนแพกล้วยสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์กราบอาราธนาครับ

ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรศักชัยพีชภัทรอ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชวิเทศวชิระเวทีขอเรียนเชิญครับ

ให้พระวิเทศธรรมาภรณ์เป็นพระราชวิเทศวชิระเวทีศรีสังฆคุณาภรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูปลัดหนึ่งพระครูสังฆรักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุ

ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรสมเกียรติศรลำอ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชภาวนาวชิระวิเทศเรียนเชิญครับ

อนุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูปลัดหนึ่งพระครูสังฆรัตน์หนึ่งพระครูสมุทรหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสมณเณรในอารามโดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญตั้งแต่วันที่18เมษายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน

ทุลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาพระราชวิเทศวชิระเวทีพระราชภาวนาวชิระวิเทศได้น้อมถวายองค์พระธรรมกายแต่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบอาราธนาครับ

ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรและกัลยาณมิตรสุมิตรกัลยาณมิตรสิริพรด่านวณิชถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ขอเรียนเชิญครับ

และในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพโบสถ์ลักษณ์สีเหลืองถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาและขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพดังมีรายนามต่อไปนี้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระราชวิเทศวชิรเวทีและพระราชภาวนาวชิรวิเทศขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรอนงกัลยาณมิตรกรกนกวิชิตพันธ์และกัลยาณมิตรธนวัฒน์กัลยาณมิตรณัฐภัทรยิ่งมหิศรานนท์ขอเรียนเชิญครับครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพโบสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับได้ถวายจตุปัจจัยชัยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถานะครับเมื่อไปถึงที่ด้านหน้าอาสงฆ์แล้วก็ขอให้รอความพร้อมสักครู่นะครับเราจะถวายจตุปัจจัยชัยธรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพหันทางด้านขวาเพื่อรับจตุปัจจัยทยธรรมและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ครับ

และเมื่อถวายเสร็จแล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับเข้านั่งประจำที่เดิมนะครับและขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพโบสัญลักษณ์สีเขียวได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาครับ

เมื่อไปถึงที่ด้านหน้าอาสงฆ์แล้วนะครับก็ขอให้รอความพร้อมสักครู่นะครับเราจะถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยพร้อมเพรียงกันครับ

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพหันทางด้านขวารับจตุปัจจัยทยธรรมและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ครับสาธุและเมื่อถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับเข้ามานั่งประจำที่เดิมนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาเป็นลำดับต่อไปครับ

0: ขอกราบอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณาดิโลกท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถากราบอาราธนาครับ
1: ก็แสดงความดีใจกับท่านพระมหาเถระทั้งสองรูปของวัดพระธรรมกายก็คืออาจารย์วิเทศวชิรเวทีและอาจารย์ภาวนาวชิรวิเทศทั้งสองรูปที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์ให้ท่านพระเถระทั้งสองรูปยิ่งนำมาถึงความยินดีแก่คณะสงฆ์ของวัดธรรมกายและญาติโยมทั้งหลายชาววัดธรรมกายและก็ขอโอกาสท่านพระเถระอนุเถระทุกรูปและขอเจริญพรยังญาติโยมทุกท่านที่ได้มาแสดงออกถึงมุทิตาธรรมต่อพระเถระทั้งสองรูปเพราะนั้นผลงานที่เกิดขึ้นของวัดพระธรรมกายก็ย่อมจะเป็นที่ประจักษ์กันสำหรับเราชาวโลกทั้งหลายไม่ว่าจะในทวีปอเมริกาทวีปยุโรปหรือทวีปเอเชียต่างก็รู้จักในนามของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างดีที่ท่านพระเถระทุกรูปได้ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานำหลักธรรมคำสอนขององค์ท่านเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในหลักใจของท่านสาธุชนทั้งหลายและนำคำสอนของหลวงปู่ที่ได้สอนเราและของมหาบาติกาแก้วจันคุณในเชียร์จันคุณนกยูงผู้ที่ได้เริ่มในการสร้างวัดธรรมกายขึ้นกับพระสองรูปด้วยกันรูปหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณพระเทพพยานมุนีหรือในปัจจุบันนี้เราเรียกพระเดชพระคุณว่าพระธรรมชโยและอีกรูปหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณพระรหัสพระอนาจารย์หรือเรารู้จักกันในนามว่าพระเดชพระคุณทัตตชีโวทั้งสองรูปและอุบาสิกาหนึ่งท่านจึงเป็นผู้ที่ได้เริ่มต้นในการสร้างวัดพระธรรมกายนี้เพราะนั้นผลพวงเริ่มต้นของการสร้างวัดธรรมกายแม้จะผ่านมาถึง50กว่าปีแล้วก็ตามแต่หลักธรรมคำสอนที่หลวงปู่ได้นำมาสอนจากหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้และมาสอนให้คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้นำไปประพฤตินำไปปฏิบัติกันจึงได้เกิดผลพวงได้การแพร่ขยายของวัดพระธรรมกายออกไปทั่วโลกในจำนวนถึง100กว่าวัดด้วยกันซึ่งมีอยู่ในทั่วทุกทวีปของในโลกนี้เพราะฉะนั้นจากการปฏิบัติในส่วนเริ่มต้นเราจะเห็นได้ว่าวัดธรรมกายเริ่มต้นเรียงพระเถระสองรูปและอุบาสิกาหนึ่งท่านท่านยังทำการแผ่ขยายงานของพระพุทธศาสนาได้ออกไปทั่วโลกทำให้คนได้รู้จักวัดพระธรรมกายมากขึ้นด้วยการเผยแผ่หลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์และหลักคำสอนของหลวงปู่ที่ได้สอนเราและบางอุบาสิกาที่ได้นำหลักคำสอนจากหลวงปู่มาสอนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทำให้หลักคำสอนทั้งหมดนั้นได้มั่นคงอยู่ในจิตใจของศิษยานุศิษย์ของวัดธรรมกายทุกท่านไม่ว่าสถานการณ์จะอยู่จะเป็นอยู่อย่างไรก็ตามความมั่นคงความศรัทธาความเชื่อของท่านสาธุชนทุกท่านยังเชื่อมั่นในหลักคำสอน ตามที่พระเดชพระคุณพระธรรมชโยหรือพระเดชพระคุณพระเทพยามดีหรือพระเดชพระคุณพระราชาพวนาจารย์หรือพระทัตตะจิโอที่ได้ร่วมกันนำหลักคำสอนของหลวงปู่ด้วยการแนะนำของมหาอุบาสิกาท่านคุณนกยุงนำมาสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจถึงวิธีในหลักในการปฏิบัติถ้าศิษย์พุทธมกายทุกท่านยังมีความมั่นคงอยู่ในหลักคำสอนตามที่หลวงปู่ได้หลักสอนเรามาด้วยการใช้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจในหลักของชีวิตอย่างแท้จริงแล้วนำไปดำเนินชีวิตกันและช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายออกไปให้มากยิ่งขึ้นที่เป็นอยู่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะต้องให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสมประสงค์ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตั้งพระฤทัยเอาไว้ว่าตามตายพระพุทธศาสนายังไม่มั่นคงอยู่ในโลกนี้พระเจ้าสาวกเจ้าจะไม่เสด็จกลับขันถ้าปรินิพพานเพียงนั้นเพราะนั้นพระพุทธศาสนามีความรุ่งเรืองมาระยะหนึ่งในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จกลับขันปรินิพพานแล้วพระพุทธศาสนาก็ตกอยู่ในยุคถึงความเจริญและความเสื่อมซึ่งเป็นไปตามลักษณะของโลกธรรมแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ใจของพุทธศาสนาที่กระชนผู้เชื่อมั่นในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างก็ช่วยกันดูแลรักษาพระพุทธศาสนานำพระพุทธศาสนานี้ออกไปเผยแผ่ในประเทศต่างๆจึงทำให้คนได้รู้จักพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลกและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้งานของพระพุทธศาสนาที่แผ่ไปทำให้ชาวโลกได้รู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้นต้องยอมรับว่าเป็นผลงานทั่วได้ของวัดพระธรรมกายที่มีพระเดชพระคุณพระเทพพยานมุนีที่พยานมังมุนีหรือเรารู้จักในนามว่าธรรมชโยผู้มีธรรมะเป็นธงชัยที่ได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไปปักไว้ในทั่วทุกทวีปในโลกนี้รวมทั้งพระเดชพระคุณพระราชาพระวนาจารย์หรือรู้จักได้นามพระประเดชทัตตชีโวที่ได้นำช่วยกันทั้งสองรูปนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้ชาวโลกทั้งหลายได้รับรู้ได้รับทราบกันและกำลังสำคัญที่สุดก็คือกำลังของญาติโยมทั้งหลายที่มีความมั่นคงและศรัทธาอย่างแน่วแน่ในพระพุทธศาสนาและมีความแน่วแน่ต่อหลักคำสอนที่วัดพระธรรมกายได้นำมาสอนจึงเชื่อมั่นว่าหลักคำสอนที่นำมาสอนนี้เป็นหลักคำสอนที่ถูกต้องและเมื่อใครได้ปฏิบัติได้ดีแล้วก็จะได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หรือที่หลวงปู่ได้นำมาสอนพวกเราสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุผลสูงสุดก็คือพระนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมแสดงออกถึงมุทิตาธรรมต่อพระมหาเถระทั้งสองลูกที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสกอตแลนด์และในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งญาติโยมที่มาก็ในวันนี้รู้สึกว่าจะบางตาไปบ้าง แต่อาจจะเป็นเพราะเหตุที่ว่าศาลาที่สร้างหลังนี้มันใหญ่จึงมองดูญาติโยมทั้งหลายจะน้อยเกินไปถ้าเกิดว่าโอกาสในภายภาคหน้าถ้าถุงในวัดธรรมกายนี้ได้เลื่อนสมณศักดิ์กันหรือว่าได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์กันอาตมาคิดว่าศาลาหลังนี้อาจจะเป็นศาลาที่เล็กจนเกินไปก็ได้ที่เป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลที่จะต้องทำการขยายสืบต่อไปเพราะฉะนั้นการที่จะมีพระมหาเถระของวัดธรรมกายที่ได้ขยายไปได้มากหรือจะมีโอกาสที่จะได้รับ พระกรุณาที่คุณแต่งตั้งสมณศักดิ์หรือเลือกสมณศักดิ์ก็ขึ้นอยู่กับผลงานในการกระทำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจากระยะเวลาไม่กี่ปีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายนี้ได้แผ่ขยายมาไปยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่เดิมในจุดเริ่มต้นเราจะเห็นว่าเป็นจุดเล็กที่แผ่ไปเนี่ยได้ต่างประเทศแต่ว่าในปัจจุบันนี้ได้ต่างประเทศทั้งทวีปอเมริกายุโรปและก็ประเทศเอเชียต่างก็รู้จักวัดธรรมกายกันแทบจะทุกคนทุกแห่งก็เพราะเหตุอะไรก็เพราะเหตุที่ว่าคณะสงฆ์ของวัดพระธรรมกายที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดีแล้วจากวัดพระธรรมกายได้ยึดหลักคำสอนของหลวงปู่ที่นำมาจากพระไตรปิฎกแล้วนำมาหยิบยกมาสอนให้แก่ประชาชนทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านี้นำเอาไปเผยแผ่ในต่างประเทศทำให้ประชาชนทั้งหลายนี้รู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้นอาตมาเดินทางไปที่ประเทศฮ่องกงเกาหลีได้ไปร่วมฉลอง16ปีของวัดที่เกาหลีและได้มีโอกาสไปร่วมรับบิณฑบาตที่นั่นมีประชาชนคนไทยกับคนฮ่องกงไปร่วมกันตักบาตรเป็นจำนวนร้อยกว่าคนด้วยกันที่นั่นเวลามีงานจัดการแล้วสถานที่ขบวนรู้สึกว่าแคบจนเกินไปกับที่จะรองรับประชาชนที่เข้ามาร่วมในงานบุญในครั้งนั้นก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้หลักคำสอนของวัดพระธรรมกายกำลังเข้าไปสู่หลักใจของประชาชนทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่อยู่ในต่างประเทศและคนต่างประเทศและคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนั้นถ้าไม่ท่านทั้งหลายแล้วนั้นเข้ามาวัดทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่วัดกันมากขึ้นและชาวต่างประเทศก็เข้ามาวัดมาร่วมกันอุปถัมภ์บำรุงวัดเพราะอย่างนั้นก็เลยอยากจะชี้ให้ญาติโยมทั้งหลายว่าเราชาววัดธรรมกายทั้งหลายจงภูมิใจว่าเรากำลังทำหน้าที่ของเราเพื่อประโยชน์จนสูงสุดของพระพุทธศาสนาและเพื่อประโยชน์จนสูงสุดของวัดพระธรรมกายที่มีพระเดชพระคุณพระเทพพระญาณมหามุนีหรือพระธรรมชโยที่เป็นอาจารย์ของพวกเราและพระเดชพระคุณพระราหัสพระมหาจารย์พระเดชพระทัยชีโอที่เป็นผู้ที่เริ่มต้นร่วมการกับมหาอุบาติกาจารย์คนนกยูงสร้างวัดธรรมกายแห่งนี้ทำให้วัดธรรมกายแห่งนี้เป็นวัดที่มีความยิ่งใหญ่ในประเทศไทยของเราการจะรวมคนให้มากทุกวัดในประเทศไทยไม่สามารถจะทำได้แต่ที่ทำได้ก็มีอยู่ที่เดียวก็คือที่วัดพระธรรมกายในสถานที่ทุกที่ที่วัดธรรมกายได้ไปเผยแผ่ศาสนาไม่ว่าจะภาคเหนือหรือว่าภาคใ หรือทางตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันตกก็มีประชาชนทั้งหลายไปร่วมในงานบุญกันเป็นจำนวนมากก็เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีความเชื่อมั่นว่าทำบุญเอาไว้กับวัดพระธรรมกายนี้สิ่งที่ได้ก็คือเราได้บุญและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเท่ากับว่าเราได้สร้างศาสนสถานแห่งพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังสืบต่อไปเพราะฉะนั้นสมภาพก็ต้องขอในนามของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตต่อพระเดชพระคุณทั้งสองโลกของวัดพระธรรมกายที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าจากพระบาทเสด็จพระหัวสมเด็จพระปรเมศวรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์ให้แก่พระเถระทั้งสองลูกดังที่เราได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้และอาจจะต้องมาร่วมกันในวันนั้นจงได้ภูมิใจเสมอว่าเราได้ทำหน้าที่อันสำคัญที่สุดในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นติดของวัดธรรมกายเราเป็นติดของทวัดธรรมกายเราต้องมีหัวใจเป็นเดียวกันก็คือต้องรักกันเชื่อมั่นต่อกันและกันและรักษาสิ่งทั้งหลายสิ่งอันสำคัญที่มีอยู่ในพระธรรมกายอย่างนี้ให้มั่นคงและคงอยู่เป็นหลักใจต่อพระบวรและพุทธศาสนาสืบต่อไปในที่สุดนี้ธรรมภาพกรมนักแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีของหลวงพ่อพระคุณมงคลหลวงเทพมุนีหรือหลวงปู่สดและบารมีของมหาอุบาสิกาจารย์คุณนกยุงจงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญใกล้จากโลกาภาไปพิบัติทั้งหลายปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมที่จะนำมาให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่เหลือวิสัยที่เรามนุษย์สามัญชนจะพึงได้พึงถึงแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงผ่านสำเร็จสมมโนรสจงทุกประการโดยรวมมาเป็นบทประพันธ์ที่ว่าขอเดชะพระตรัยรัตน์จงเป็นชาติกลางให้ทุกท่านจงกินโยสมุสรเจริญลาภเจริญยศเกียรติกระจรอีกทั้งได้ซึ่งพรสี่ประการอายุนั้นจงอย่าด้อยกว่าร้อยปีพละมียิ่งใหญ่เยี่ยมโคจรสารมีสุขกายสุขใจไร้ทุกข์ปานวันนั้นจงพองพูดดูดการชนะโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด
0: สาธุขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ได้เมตตาอนุโมทนาในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับ
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะ

ทูขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณาดิโลกพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

มิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขณะนี้พิธีกรรมได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือเพื่อส่งท่านประธานสงฆ์และพระเถรานุเถระเดินทางกลับโดยพร้อมเพรียงกันนะครับในโอกาสนี้นะครับขอกราบขอพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณาดิโลกรองแม่กองธรรมสนามหลวงส่วนกลางเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารและขอกราบขอพระคุณพระเถรานุเถระที่ได้เมตตาเดินทางมาในพิธีมุริตาสักการะการตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะในวันนี้นะครับขอกราบขอพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระธรรมวชิราจารย์รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

จ้าอาวาสวัดสุวรรณรามราชวรวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์รองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระธรรมวชิระเจติยาจารย์

0: ียมพร้อมไว้ก่อนนะครับยังไงเราก็พร้อมปรับอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ปรับ
1: เราได้เสมอ
0: ได้เสมอ
1: ครับผม
0: เพราะเป็นบุญของเรา
1: ใช่แล้ว
0: ปลื้มอกปลื้มใจ
1: นิดนึง
0: จริงๆแล้วคนอยากขาดใหญ่ก็อยากกลับมานะแต่มาไม่ทันแต่ผมต้องรีบมาหาดใหญ่นี่ก็ล้นเน
1: า
0: ะ
1: บอกเอาก้าตัวมาถวายดีกว่าทีหลังดีกว่าครับผม
0: ก็ย้ำว่าพระอาจารย์มอบอะไรให้รับอันนั้น
1: ไม่ได้รับคู่นะ
0: บางท่านเอ๊ะพระก็อยากได้
1: กระเป๋าก็พระผง
0: กระเป๋าก็อยากได้
1: กระเป๋านะ
0: งั้นพระอาจารย์ให้อะไรรับอันนั้น
1: รับมันนั้น
0: ครับผม
1: ตามแต่พระอาจารย์จัดให้
2: แปดแถว
0: โอเค

0: 24รูป24แถวไหมหน้ากระดาน
1: ครับผม
0: งั้นเราเดินมาข้างหน้าเลยไหมขยับมาเลยไหม
1: รอดีกว่ารอดีกว่าร
0: อเนาะ
1: รอดีกว่ารอดีกว่าร
0: อพระอาจารย์เจ้าคุณขึ้นก่อน
1: ครับผม
0: โอ้ปลื้มใจนะ
1: ปลื้มปลื้มปล
0: ื
1: ้มโอ้เราจะมีบรรยากาศนี้สักทีหนึ่งแต่ก็มีเรื่อยๆแหละเพราะเราก็ทำงานพระศาสนาอยู่เรื่อย
0: ๆก็ตามที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จบอกว่าต่อไปนี่ได้เลื่อนอีกนะ
1: ครับผม
0: พวกเราต้องมาเยอะกว่านี้อีกนะ
1: เยอะกว่านี
0: ้งั้น
1: อันนี้บอมบอมเหรอ
0: น่าจะรัตนบัลลังก์แล้ว
1: ใช่เพราะเจ้าหน้าที่บอกแค่นี้มันก็หมดที่แล้วครับผม
0: โอ้
1: ว่า
0: โอวาทคุณครูไม่ใหญ
1: ่ว่า
0: อานิสงส์การถวายมุทิตา
1: ครับผม
0: หลวงพ่อบอกว่าเวลาเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยบุญของเราจะไม่มีใครริษยาม ีแต่เขาส่งเสริมคนอื่นหมดอารมณ์ที่จะริษยา
1: โอเคครับผมน้องๆเปิดทางเลยครับน้องๆเปิดทางและกระจายนะครับเปิดทางและกระจายส
0: ่
1: วนพระคุณเจ้าด้านไหนครับพระคุณเจ้าเดมุทิตา
0: คณะสงฆ์ที่จะมุทิตา
1: รวมด้านหลัง
0: พระอาจารย์เข้าด้านหลังนะครับ
1: กระจายเลย
0: ไม่ต้องวิ่งนะ
1: ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง
0: ไม่ต้องวิ่งนะ
1: ไม่ต้องวิ่งแล้วแต่พระอาจารย์มอบอะไรให้รับไปนั้นนะ
0: ยังไม่ถวายนะกระจายก่อนรอก่อน
1: กระจาย
0: กระจายก่อนนะกระจายก่อน
1: ขอกระจายแถวเป็นแถวก่อนนะครับขอเป็นแถวก่อนไปแล้วขอเป็นแถวก่อนนะครับยืนเป็นแถวก่อนยืนเป็นแถวก่อนพระอาจารย์รอสักครู่นะครับเชิญทุกท่านยืนเป็นแถวก่อนนะครับ
2: กระจายให้
0: กระจายเป็นแถวก่อน
2: กระจายซ้ายขวากระจายซ้ายขวาก
0: ระจายก่อนนะครับพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมยัง
0: พร้อมแล้วน้อมถวายมุทิตาในโอกาสนี้ครับ
3: สาธุสาธุสาธุ
0: ชูหน่อยชูให้หลวงนา
2: ชูหน่อย
0: รู้เยอะแยะเลย
2: ชูเลยครับเยอะแยะเลย

0: 阿朱伟龙达内沙土，啊，放ซ้ายได้นะครับฟังซ้ายได้สาธุครับ
1: แยกซ้ายขวาแยกซ้ายขวาด้วยแยกซ้ายขวาด้วย
2: อาบุญปะตมหาใหญ
1: ่สาธุครับแยกซ้ายขวาด้วย
0: สาธุ
1: สาธุพระอาจารย์มอบอะไรให้ก็เอาอันนั้นนะ
0: ครับบุญของเราเนาะเอาเกกระจายซ้ายขวาเลยครับถวายเลยนะครับระวังชนยานะ
1: อย่าไปชนพานกันแล้วกันนะสาธุสาธุ
0: ฟังขวาด้วยฝั่งขวาด้วยนะครับ
1: ด้วยซ้ายด้วยกระจายกระจาย
0: โอ้อยังไม่หมดนะครับ
1: ยังไม่หมดครับอยากให้เจ้าพระคุณมานั่งดู
0: สาธุสาธุก็มรณะครับก็มีกี่ซองก็แล้วแต่

พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน30วัดทั่วประเทศครั้งที่1วันธรรมชัยวันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจพร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยประรบเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวพัดทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาด้วยการอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ขบวนอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามดุจดังกระแสบุญที่หลั่งไหลต่อเนื่องไม่

้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีบังเกิดขึ้นด้วยความรักความศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยด้วยตั้งใจจะบูชาธรรมท่านก้าวตามรอยเท้าท่านเพื่อนำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรือง

ายทานแห่งบุญใสพิสุทธิ์หลั่งไหลสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในห้วงเวลานี้คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันที่ท่านได้เกิดใหม่ในเพศสมณะซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะของกองทัพธรรม

ื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

0: วัดถังสัสสามิตังปังสุกุละเจวะรังไมหังปาปุนาติป้าปังสกุลเจวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าในการบัดนี
1: ้สาธุ
2: ผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจกันของชนทุกเพศทุกวัยทั้งภายในและต่างประเทศเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในทุกด้านซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจมหาชนทั่วโลก

บุญพิธีดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงภาคค่ำในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรจนครบ 7,650,575,757 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่57ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น57ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

เวลาตั้งใจเราจะไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นภายในภาษานี้ต้องไม่ขาดการนั่งธรรมะกันเลยนะจ๊ะ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระครูวิบูลย์นิติธรรมเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยขอเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งหลับตาทำสมาธิเจริญภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างคือคลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของเรื่องของทางโลกภายนอกเหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยอย่างนั้นนะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างเลยใจจะได้เกลี้ยงต้องฝึกให้ติดเป็นอุปนิสัยนะจ๊ะฝึกให้คุ้นในการปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพอถึงวันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้ทำเป็นใจจะได้เกลี้ยงเกลี้ยงแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาโดยเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้อย่างง่ายๆแล้วก็นึกทีไรก็ปลื้มนึกทีไรก็มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทุกครั้งซึ่งใหม่ๆก็จะเป็นการนึกคิดระดับความนึกคิดแล้วก็ให้ทำซ้ำๆนึกไปเรื่อยๆใจจะได้เบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจจะได้ชุ่มๆนะจ๊ะเดี๋ยวบุญที่เรานึกแล้วปลื้มก็จะไปดึงดูด

ต่างๆที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วนะหรือนึกไม่ออกในช่วงเวลานั้นนะจ๊ะบุญแรกนี่แหละจะทำให้ไปดึงดูดบุญหล่อนั้นมาเชื่อมในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสใสที่จะในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นเป็นดวงบุญใสใสเมื่อปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเต็มที่นะจ๊ะมันจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นดวงบุญใสใสแต่ว่าถ้าหากเรายังทำได้แค่ในระดับความคิดก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอายตนะที่ละเอียดมันก็จะไปดึงดูดกันมาอยู่แล้วเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยบ่อยๆซ้ำๆใจจะได้ค่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆใสๆเย็นๆต้องค่อยๆนึกค่อยค่อยคิดนะจ๊ะอย่างผ่อนคลายต้องสบายต้องผ่อนคลายใจต้องเย็นเย็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้ทำใจสบายๆอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้เรานึกถึงบริกรรมในมิตรหรือภาพทางใจซึ่งเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยได้ง่ายจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆนึกใหม่ๆยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรจะเป็นเน้นภาพนะจ๊ะจะไปเคนนึกเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นแหละคือเปลี่ยนเรื่องคิดนึกคิดเรื่องที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงส่งเพราะนั้นใหม่ๆก็จะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เราคิดนั้นอยู่ในกลางกายหรือกลางท้องของเรานะจ๊ะเห็นรู้สึกว่าเป็นดวงกลมๆบ้างรู้สึกว่ามีองค์พระอยู่ในกลางท้องบ้างจะรู้สึกว่ามีพระเดชพระคุณหลวงปู่นั่งสมาธิกลางท้องเราบ้างแค่ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะจ๊ะแล้วใจไม่ฟุ้งถ้าเรากำความสำเร็จไปแล้ว 200% เลยเพราะจากจุดตรงนี้นะจ๊ะจากความรู้สึกว่ามีอยู่นี้แหละถ้าเราค่อยๆประคองไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องให้ความรู้สึกว่ามีสิ่งเหล่านั้น

อยู่กลางกายของเราอย่างต่อเนื่องอย่างสบายอกสบายใจผ่อนคลายถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่ช้าใจก็จะค่อยๆละเอียดอ่อนละมุนละไมไปเองเราจะประกอบบริกรรมภาวนาช่วยด้วยก็ได้ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเท่าที่ใจอยากจะภาวนาจักวะไหนอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากภาวนาเราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วก็วางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆพอเราทำใจเย็นๆได้อย่างนี้แล้วความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เรานึกนั้นอยู่กลางท้องของเราแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆค่อยๆสั่งสมความชัดเจนเพิ่มขึ้นเองเมื่อใจเราเย็นๆจะค่อยๆขึ้นมาเองหรืออย่างน้อยก็เกิดอารมณ์ที่โล่งโปร่งเบาสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนคือเราสามารถนำใจกลับไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆมาวางไว้ในกลางท้องได้โดยไม่คำนึงถึงลูกในตานะตัวนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ทีเดียวเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ประกอบความเพียรจะโล่งโปร่งเบาสบายความสบายก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเองถ้าภาพกับชัดขึ้นมาเองแม้ไม่มีภาพความโล่งโปร่งเบาสบายก็หนาแน่นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราไม่อยากจะเอาใจไปไว้ที่ไหนเลยอยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวนะตรงกลางเพราะว่ามันชุ่มชื่นใจใจมันก็จะใสๆเย็นเย็นแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามฉันทะก็เริ่มก่อตัวคือความรักในการนั่งสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นถูกสั่งสมเงื่อนไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั่งแล้วมันสบายทั้งร่างกายและจิตใจไม่ได้กังวลว่าจะเห็นแล้วไม่เห็นถึงตรงนี้เราก็มีชัยชนะเกินกว่าครึ่งแล้วก็รักษาความรู้สึกที่ดีนี้ไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งชุ่มแช่อิ่มอยู่ในความปีติสุขอ่อนๆไปก่อนโล่งโปร่งเบาสบายไปเรื่อยๆกระทั่งตัวขยายคือความรู้สึกว่าตัวเรามันโตขึ้นก็เดิมขยายไม่เป็นมวลแข็งๆแต่เหมือน

คล้ายๆลูกโป่งที่ถูกเป่าลมเข้าไปแล้วมันขยายออกไปเรื่อยๆเหมือนมันจุด้วยอนุแห่งความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำเฉยๆนะจ๊ะเฉยๆนั่งยิ้มยิ้มสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะถึงจุดหนึ่งที่ตัวมันหายไปเนี่ยเหมือนเราไม่มีร่างกายเลยให้คลายร่างกายกลืนไปกับบรรยากาศกลืนไปเลยภายในก็เป็นโพรงลงความมืดภายในจะถูกกระจัดออกไปอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวคือใจยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งสันติสุขภายในความสว่างเหมือนยามเช้าตอนที่ห้าในฤดูร้อนเงินละก็จะสว่างขึ้นเองทีละเล็กทีละน้อยหน้าที่ของเราคือยังต้องทำใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานอนทำเฉยๆกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งเราทำใจนิ่งนุ่มเบาๆนานๆเฉยๆแสงสว่างก็ยิ่งมาเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาพร้อมกับปีติสุขที่หล่อเลี้ยงใจกายก็สงบรำงับใจก็สงบรำงับเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นด้วยตัวของเราเองกายกายธาตุแห่งความบริสุทธิ์ได้แทรกซึมเข้ามาในใจและเรายอมรับว่าใจเราเกลี้ยงบริสุทธิ์แตกต่างจากที่เราเคยเป็นเมื่อความสว่างผ่านเข้ามาในใจเราใจเราก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสูงส่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราอยากจะอยู่กับความสว่างนี้ไปนานๆเป็นนิรันดร์ทีเดียวอยากอยู่นิ่งๆ นุ่มๆนานๆ นิ่งนุ่มไปนานๆไปเรื่อยๆธาตุแห่งความรู้สึกก็เพิ่มบูนกันไปเรื่อยๆความสว่างก็มากเข้ามากเข้าเป็นไปตามขั้นตอนและความสว่างนี่แหละจะทำให้เกิดการเห็นภายในหัวใจจะเคลื่อนกับไปสู่ภายในบางคนก็เคลื่อนเร็วบ้างบางคนก็ค่อยๆไปแบบสมูทอย่างนั้นบางทีก็พลวดพลาดแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้ทำเฉยๆนิ่งๆอย่าไปฝืนประสบการณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งอัศจรรย์ที่

มีอยู่ภายในใช่มันจะคลื่นเข้าไปหรือหล่นลงไปหรือธาตุแห่งความบริสุทธิ์ภายในดึงและดูดเราลงไปข้างในถึงตอนนี้อย่าไปตกใจนะจ๊ะอย่าไปกลัวทำเฉยๆทำเฉยๆใจเป็นกลางๆพอถึงจุดถูกส่วนก็วุบเห็นดวงใสๆลอยขึ้นมาเลยดวงนี้จะแตกต่างจากดวงที่เรานึกคิดในตอนต้นแม้กลมเหมือนกันแต่สภาวะอารมณ์ของเราจะแตกต่างความรู้สึกก็แตกต่างจากกันมากมายนึกถึงดวงตอนแรกเนี่ยใจเรายังไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้าตั้งใจมากมันก็จะมีทุกข์นิดแต่พอถึงจุดในใจละเอียดอ่อนแล้วมันวุดดวงลอยขึ้นมาเลยตรงนี้ละสำคัญทีเดียวต้องฝึกทำให้ได้ได้แล้วก็ต้องทำซ้ำที่ภาษาบาลีเขาว่าภาวิตาภาหุลีตาทำซ้ำทำบ่อยทำเนืองทำจนกว่าจะคล่องถ้าตรงนี้คล่องแล้วอะไรเริ่มง่ายหยุดใจแรกนี่แหละสำคัญมากต้องทำให้เป็นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะจ๊ะรับประคองใจให้นิ่งๆนุ่มๆไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่มาใหม่ส่วนพวกที่มาเป็นประจำอยู่แล้วก็ทำจำจำในสิ่งที่ตัวเขาถึงนี่จ้ะจะถึงดวงถึงกายถึงองค์พระแล้วก็นิ่งนุ่มเบาสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: พุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังมันทามิสัพโสเตทะลัตตาสุขิตาวิโลนาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่คือกัลยาณมิตรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒิและกัลยาณมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒิ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จะตุปัจจยาทีนี้
1: จะตุปัจจยาทีนี
0: ้สะปริวารานิ
1: สะปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จะตุปัจจยาทีนี้
1: จะตุปัจจยาทีนี
0: ้สะปาริวารานิ
1: สะปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารต
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้

0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายปานะเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายปานะคือกัลยาณมิตรธนทัตพดุงตันตระกูลและกัลยาณมิตรแพทย์หญิงทิพภาอัสดามงคลเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ปานานิ
0: ปานานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ปานานิ
0: ปานานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ

0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: น้ำปานะ
0: น้ำปานะ
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: น้ำปานะ
0: น้ำปานะ
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนาน

0: สำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงและกัลยาณมิตรโชคชัยวฤทธิ์วรางกูลเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: เวชกรรมัสสะ
0: เวชกรรมัสสะ
1: อุปการนานิ
0: อุปการนานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: เวชกรรมัสสะ
0: เวชกรรมัสสะ

0: เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: อุปกรณ์การแพทย
1: ์อุปกรณ์การแพทย
0: ์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: อุปกรณ์การแพทย
1: ์อุปกรณ์การแพทย
0: ์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่

0: อิมานิ
1: คิลานะเพสัชานิ
0: คิลานะเพสัชานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ยารักษาย
0: ารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญและลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกัลเลนมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์เรียนเชิญครับ
3: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
3: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ได้รวมใจน้อมถวายกิรณะเภสัช
0: ได้รวมใจน้อมถวายคิลานะเภสัช
3: และอุปกรณ์ทางการแพทย
0: ์และอุปกรณ์ทางการแพทย
3: ์เป็นสังฆทาน
0: เป็นสังฆทาน
3: เนื่องในวันธรรมชัย
0: เนื่องในวันธรรมชัย
3: ด้วยบุญนี
0: ้ด้วยบุญนี้
3: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
0: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
3: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
3: อายุไขยืนยาว
0: อายุไขยืนยาว
3: ปราศจากทุกโศกโรคภัย
0: ปราศจากทุกโศกโรคภัย
3: อุปัตถวะอันตรายใดๆ
0: อุปัตถวะอันตรายใดๆ
3: อย่าได้มาพ้องผ่าน
0: อย่าได้มาพ้องผ่าน
3: ให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน
0: ให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน
3: สุขสำราญในการสร้างบารมี
0: สุขสำราญในการสร้างบารมี
3: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไข
0: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไข
3: ความเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อย
0: ความเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อย
3: อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า
0: อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า
3: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
3: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
3: ในภารกิจหน้าที่การงาน
0: ในภารกิจหน้าที่การงาน
3: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
3: ให้ได้เกิดในบุญญเขต
0: ให้ได้เกิดในบุญญเขต
3: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
0: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
3: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
3: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
3: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
3: แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ
0: ์แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ์
3: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
3: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
3: รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
3: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
3: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
3: ทรัพย์สมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
3: คุณสมบัติ
0: คุณสมบัติ
3: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
3: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
3: และวิชชาธรรมกาย
0: และวิชชาธรรมกาย
3: ให้ได้บรรลุ

0: ให้บรรลุวิชา3
1: วิชา8ประการ
0: วิชา8ประการ
1: อภิญญา6
0: อภิญญา6
1: ปฏิสัมภิทาญาณ4
0: ปฏิสัมภิทาญาณ4
1: วิโมกข์8
0: วิโมกข์8
1: และจารณะ15
0: และจารณะ15
1: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
0: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
1: จงเป็นผังสำเร็จ
0: จงเป็นผังสำเร็จ
1: ติดตามข้าพเจ้าไป
0: ติดตามข้าพเจ้าไป
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
2: สาธุ
0: และในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรขอกราบอาราธนาครับ
2: ตั้งใจรับพรกันนะหลับตารวมใจของเราไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเกิดขึ้นกับกายแล้วมันเป็นตัวบอกว่าเป็นผู้มีบุญวาสนามาแต่การก่อนนี้เป็นประการแรกประการที่สองหากนำสมบัติทั้งสามประการนี้เป็นต้นทุนชีวิตมาต่อยอดก็สามารถสร้างความสำเร็จในอาชีพการงานได้โดยง่ายประการที่สามหากบุคคลนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความศรัทธาก็สามารถนำสมบัติทั้งสามนี้มาเปิดหนทางสวรรค์หนทางพระนิพพานให้กับตัวเองได้โดยง่ายแต่สมบัติทั้ง3ประการนี้จะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์นำมาสร้างประโยชน์และความสุขได้เต็มที่หากเกิดโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสมมติฐานของโรคภัยไข้เจ็บนั้นมีอยู่2ประการคือเหตุในปัจจุบันและเหตุในอดีตในทางพระพุทธศาสนานั้นเหตุในปัจจุบันประกอบด้วยประการแรกก็คือความเสื่อมความแปรปรวนของสังขารประการที่สองก็คือฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงประการที่สามก็คืออริยบทที่ไม่สม่ำเสมอไม่เหมาะสมไม่สมดุลและประการที่4การคือการถูกประทุษร้ายจากภัยธรรมชาติจากคนจากสัตว์จากเชื้อโรคจากไวรัสจากแบคทีเรียจากเชื้อราที่เข้าไปสู่ร่างกายเหตุปัจจุบันนี้ถ้าได้หมอดียาดีทันเวลาก็สามารถทำให้โรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวทุเลาลงได้แต่เหตุประการที่สองคือเหตุปัจจัยในอดีตที่เคยผิดพลาดด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรืออาจจะกล่าวโดยย่อว่าเป็นการผิดศีล5และกรรมกฎส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นโรคภัยไข้เจ็บจากวิบากกรรมซึ่งถ้าเป็นนักเรียนอนุบาลฟันในฟันวิทยาก็จะเข้าใจความหมายนี้ดีโรคที่เกิดจากวิบากกรรมนี้แม้ได้หมอดียาดีทันเวลาก็ไม่สามารถบำบัดให้โรคดังกล่าวหายไปได้เนื่องจากว่าเป็นโรคที่เกิดจากวิบากกรรมเพราะฉะนั้นต้องใช้บุญเข้ามาช่วยแก้ไขตัดรอนให้ทุเราลงท่านผู้มีบุญทั้งหลายมีปัญญาจึงได้พากันมาสั่ง

0: มบุญเพื่อให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมในอดีตให้ทุเลาเบาบางลงนอกจากนั้นคิลานเภสัชอุปกรณ์ทางแพทย์การแพทย์นี้ยังได้ชื่อว่าเป็นการต่ออายุของพระภิกษุเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเมื่อใกล้คราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าธรรมวินัยที่ตถาคตแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วธรรมวินัยเหล่านี้จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งตถาคตเมื่อกล่าวถึงองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาแล้วประการแรกก็คือองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาประการที่สองคือศาสนธรรมประการที่สามคือศาสนสถานเป็นที่รองรับองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาประการที่สี่คือศาสนสมบัติศาสนวัตถุปัจเจศีเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นเครื่องดำเนินชีวิตประการที่ห้าคือศาสนพิธีเป็นสิ่งที่รวมเอาองค์ประกอบทุกประการมาปลูกศรัทธารักษาศรัทธาให้พุทธบริษัททั้งหลายและประการที่หกคือศาสนบุคคลหรือศาสนทายาทซึ่งเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่รักษาและปกป้องพระพุทธศาสนาเมื่อศาสนทายาทพุทธบุตรเกิดโรคภัยแก้เจ็บอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรตามปกติได้คิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่เบื้องหน้าของท่านฐานะบดีทั้งหลายจะเข้ามาบำบัดอาการทุกขเวทนาจากโรคภัยแก้เจ็บนั้นให้ทุเลาหายไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดปรารถนาจะอุปถากดูแลเราตถาคตพึงอุปถากดูแลภิกษุอาพาธเถิดคิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นเกิดประโยชน์ในปัจจุบันถึง4กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกที่ใช้คือพระภิกษุสามเณรที่วัดพระธรรมกายพรรษานี้มีพระภิกษุจำพรรษาที่วัดพระธรรมกาย 1,637 รูปสามเณร440รูปรวมแล้วเป็น 2,077 รูปยังรวมไปถึงสมาชิกเขตในอุบาสกอุบาสิกาบัณฑิตแก้วสัทธาวาสที่หมุนเวียนกันไปใช้คีลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มที่สองคือผู้ที่เข้ามาอบรมในวัดพระธรรมกายเช่นพระภิกษุสามเณรธรรมทัชญาติหญิงและกลุ่มสาธารณชนต่างๆซึ่งกลุ่มที่เป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนก็คือพระภิกษุรุ่นบูชาธรรมมหาภูชนียานซึ่งจะเดินธรรมยาตราเข้ามาที่วัดพระธรรมกายในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมกลุ่มที่3คือสาธุชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมมาสั่งสมบุญในวันอาทิตย์และงานบุญใหญ่ซึ่งวันนี้เป็นต้นกลุ่มที่4เป็นหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์คีฬานาเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาถึงวัดพระธรรมกายซึ่งผู้รับผิดชอบก็จะกันกรองจัดสรรให้ตามความเหมาะสมท่านผู้มีบุญทั้งหลายวันเกิดวันตายมีวันเดียวแต่วันแก่วันเจ็บมีทุกวันคีรานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ใช้งานทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวตลอดทั้งปีอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการถวายคีฬาณเภสัชนี้ประการแรกบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการผิดศีลห้าในรูปแบบต่างๆ จากหนักก็ให้เบาจากเบาก็ให้หายประการที่สองการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์ประจำสังขารของคนทั้งหลายแต่ว่ามีบุคคลพิเศษที่รู้จักแค่ความเกิดความแก่และก็ความตายไม่รู้จักความเจ็บบุคคลนี้มีในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาก็คือท่านพระภากุละในอดีตท่านมีอัธยาศัยชอบอุปถากดูแลภิกษุที่อาพาธทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บท่านได้มีโอกาสสั่งสมบุญด้วยการรักษาพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์คณะสงฆ์หลายภพหลายชาติเมื่อท่านได้อุปถากหาสมุนไพรมารักษาเนื้อนาบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เกิดมีแม้กระทั่งความเจ็บเพียงถอนเส้นผมในภพที่ข้าพเจ้าเกิดความปรารถนานั้นก็มาสำเร็จลุล่วงในครั้งพุทธกาลอานิสงส์การถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์และกีฬาเภสัชก็จะทำให้มีอานิสงส์ทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนประการที่สามเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมจอมได้ความถึงพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายดวงอาทิตย์อุทัยที่ขึ้นในยามเช้าก่อนจะมีความสว่างเกิดขึ้นย่อมมีแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นมาก่อนชั้นใดหนทางสวรรค์หนทางพระนิพพานจะเกิดขึ้นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิตเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นในบุคคลนั้นก่อนจนเกิดความศรัทธาสิ่งเหล่านี้เราทั้งหลายได้จากคุณครูแม่ใหญ่ที่เมตตาให้โอวาทในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทำแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสปิดอบายเปิดหนทางสวรรค์หนทางนิพพานให้กับตัวเราเองเพราะเห็นถึงอุปการะคุณที่หาประมาณไม่ได้พวกเราทั้งหลายจึงพร้อมใจกันมาถวายกีฬาเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์น้อมบุญนี้บูชาธรรมคุณครูแม่ใหญ่คณะสงฆ์อนุโมทนาสาธุการในมหากุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจการตั้งจิตอธิษฐานอารัธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตยาทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่ปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของพระอาจารย์มารตนาอุปาสิกาจันทร์คนรกจูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบารมีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำว่าดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบริทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งในอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศล ขอให้สำฤทธิผลดังกำหนดที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจวิลาชงทุกประการอันเด่นเมื่อข่าวเจริญสมาธิภาวนาให้มุ่งได้เห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระสืบต่อไปนะฮะยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติ

0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
1: อานิคา
0: อานิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สุขีอัตตานังปริหรันตุ
0: สุขีอัตตานังปริหรันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชะ
0: ที่เกิดเป็นอันตชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวิบูลย์นิติธรรมท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลนี้เป็นสมบัติใหญ่เอาไว้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุและในโอกาสนี้นะครับก็จะเป็นการถวายยารักษาโรคเนื่องในวันธรรมชัยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้น้อมนำยารักษาโรคไปยังด้านหน้าอาสงทั้งด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองฝั่งและจุดถวายซึ่งอยู่ด้านนอกของห้องแก้วสารพัดนึกสองนี้นะครับและเมื่อไปถึงนะครับก็ขอให้ทุกท่านรอสักครู่หนึ่งโดยฟังจากสัญญาณเสียงคล้องเมื่อเสียงคล้องดังขึ้นจึงค่อยถวายพร้อมๆกันนะครับ
2: ครับได้เวลาครับไปถึงแล้วยืนให้ตรงกับคณะสงฆ์นะครับแล้วรอสักครู่ทำใจใสใสตามหลักวิชาเลยนะครับช่วงนี้เราจะถวาย

0: ความแข็งแรงนะครับต้องใช้ว่าถวายความแข็งแรงบูชาธรรมคุณครูใบใหญ่เนื่องในวันธรรมชัยนะครับกระจายได้ทุกที่เลยนะครับใกล้ตรงไหนถวายตรงนั้นไม่ต้องกังวล นะครับเพราะเราถวายเป็นสังฆทานอยู่แล้วนะครับ
1: ครับก็กระจายซ้ายขวาเลยครับรอฟังสัญญาณสักครู่หนึ่งครับ
0: ความพร้อมเพรียงของหมู่อาริยเชิญทุกท่านถวายได้เลยนะครับ
1: สาธุ
0: สาธุสาธุครับเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเราก็ช่วยกันเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดนะครับเก็บบุญแล้วก็วันนี้มีปักชำกล้าเป็นจะซับนะครับที่โรงเรียนประตู8นะครับเรียนเชิญผู้มีบุญนะครับเริ่มต้นธรรมญาตราของเราแล้วนะครับต้องปักชำกล้านะครับเป็นจะซับก็เรียนเชิญเสร็จตรงนี้ไปต่อได้เลยนะครับไปต่อเลย
2: สาธุสาธุมีปื้มมากครับ
1: สาธุก็ถวายกระจายได้ทุกกระจายเลยนะครับกระจายเลยหัวหน้าชั้นไปเข้าโรงเรียนต่อนะสาธุครับก็เรากระจายถวายได้ทุกรูปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับท่านใดถวายเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่เจ้าของบ้านเจ้าของวัดต่อช่วยแกะสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนอาสนะเสือก็เช็ดนะครับเช็ดเสือสติกเกอร์ม้วนเสือเช็ดเสือทั้งในห้องนอกห้องนะครับแล้วก็ซ้อนเก้าอี้ตั้งละ10ตัวสาธุครับนะมีเครื่องบินส่วนตัวครับมีปีกมีปีกก็ม้วนเสือเช็ดเสือม้วนเสือเก้าอี้ตั้งละ10ตัวนะครับแกะสติกเกอร์ที่อาสนะสีน้ำเงินอาสนะพิงค์นะครับขอความกรุณาร่วมด้วยช่วยกันนะครับน้องอาสาสมัครก็รับบุญร่วมด้วยช่วยกันนะครับทีมงานพี่ๆก็ช่วยกันครับบุญของพวกเราครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน Zoom 072.com ที่เว็บไซต์ www.tmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าไม่ช้าเราก็จะต้องลาจากโลกนี้ไปเราจะจากโลกนี้ไปแบบไหนแบบผู้แพ้หรือผู้ชนะไปแบบผู้ที่ใจช้ำหรือไปแบบผู้ที่ใจฉ่ำในเวลาที่เราใกล้จะตายนั้นเรามีสิทธิ์เลือกเส้นทางของเราณจุดเชื่อมต่อของภพคือมนุษยโลกและเทวโลกนั้นหากใจเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็จะมีสุขติเป็นที่ไปแต่ถ้าใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็มีทุกขติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นหากเรามีสมณสัญญาอย่างนี้เราจะหลับตาลาโลกอย่างผู้ชนะไปอย่างมีความสุขสดชื่นเบิกบานค่ะก็ให้เรารักษาใจของเราให้ผ่องใสได้ตลอดเวลานะคะด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งชีวิตของเรานั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารงานบุญกันนะคะมาเริ่มกันที่พุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยโยมพ่อโยมแม่ได้ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาด้วยความปลาบปลื้มใจค่ะสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรฉลองพระบวชใหม่โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาจัดขึ้นณมหารัตนวิหารคต26วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีระวัฒโกประเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้นำประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุทินและกัลยาณมิตรณฤชาเรืองศรีส่วนกัลยาณมิตรฉัตรชัยสุขตระกูลนำกล่าวคำอธิษฐานจิต

0: านี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการตักบาตรเป็นมหาสังฆทานเป็นบุญใหญ่พิเศษเพราะว่าอายุพระพุทธศาสนาจะยั่งยืนต่อไปได้การมีพระภิกษุยังมีการห่มผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาวันนี้ทุกท่านเป็นนักบุญนักสร้างบารมีวันนี้ตั้งใจมาเอาบุญใหญ่เตรียมภัตตาหารหวานคาวอย่างประณีตองค์ประกอบที่ทำทานแล้วได้บุญมากคือผู้ให้กับผู้รับต้องสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจซึ่งวันนี้เราถวายกับพระสงฆ์ที่ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมและเจตนาในการให้คือความตั้งใจในการทำบุญของทุกท่านในวันนี้จากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนโยมพ่อโยมแม่ในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแห่งความปลาบปลื้มปิติใจของพุทธศาสนิกชนรวมถึงโยมพ่อโยมแม่ที่มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญกับพระลูกพระหลานรวมถึงพระภิกษุทุกรูปที่ตัดสินใจบวชในช่วงเข้าพรรษานี้บางท่านกล่าวว่าเป็นวันที่มีความสุขมากที่ได้เห็นผ้าเหลืองลูกชายเพราะรอวันที่ลูกชายบวชมานานแล้ววันนี้จึงทั้งภาคภูมิใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้มาเป็นประธานนะคะเป็นประธานในการตักบาตรพระใหม่ก็คือรู้สึกว่าตัวเองปลื้มที่ได้ทำบุญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือพาลูกชายค่ะบวชให้ด้วยก็คือบวชให้หนึ่งพรรษาโยมแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้บุญก็คืออยากจะทำบุญเยอะๆดีใจเพราะว่าสมัยนี้ก็หายากนะคะที่ว่าจะยอมบวชให้พ่อกับแม่หนึ่งพรรษาก็คือวันที่พระท่านบอกว่าอาจจะบวชให้โยมพ่อกับโยมแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนรู้สึกว่าเราเหมือนเรามีบุญเหมือนเรามีบุญที่เราตั้งใจทำบุญกับวัดพระธรรมกายมาก็เป็น10ปีแล้วก็ดีใจที่บุญส่งผลตอนที่เราใส่บาตรเนี่ยรู้สึกว่าเราปลื้มมากตอนที่เราได้ใส่บาตรท่านน่ะนะคะได้ใส่บาตรพระลูกชายอ่ะเนาะแล้วก็เห็นพระเหลืองท่านเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะดีใจ
2: วันนี้ก็มาตักบาตรพระลูกชายนะคะก็ดีใจมากที่ได้เจอพระลูกชายนะคะในเส้นทางที่ตั้งใจจะมาตักบาตรสังฆทานครั้งนี้นะคะก็ที่บ้านก็ทุกคนก็มากันนะคะแล้วก็ปลื้มมากๆเลยค่ะทุกคนก็ตื่นเต้นเตรียมอาหารตักบาตรเต็มเป็นอาทิตย์เลยค่ะนะคะแล้วก็จัดแต่ของที่คิดว่าเป็นประโยชน์เพราะที่บ้านจะเป็นเฮลสายเฮลตี้นะคะส่วนตัวพระเองท่านก็เตรียมตัวมาตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดท่านก็บอกโยมแม่ก็อายุมากแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปโยมแม่จะนั่งคุกเข่าไม่ได้ก็เลยอยากจะบวชให้โยมแม่เต็มๆพรรษาเลยตั้งแต่จบการศึกษามาอันนี้ก็เป็นความปลื้มมากๆเลยค่ะของคนเป็นแม่เพราะมีลูกคนเดียวก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยก็ปลื้มใจมากเลยค่ะ
0: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาเดชขันติโกเปรียญธรรม9ประโยควัดโคกกระเทียมพระภิกษุชาวเวียดนามที่ท่านสามารถเรียนจบบาลีชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะแต่ก็สามารถทำได้เราไปติดตามรายละเอียดได้ในรายงานค่ะ
3: ถือว่าเป็นโอกาสอันสูงสุดสำหรับอาตมาภาพเป็นพระชาวต่างชาติถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำคัญมากๆที่วัดพระธรรมกายท่านได้จัดงานถวายมุทิตาสการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านชั้นประโยคบทที่9

ในนามของอาตมาภาพเป็นตัวแทนของพระภิกษุของชาวเวียดนามที่ได้มีโอกาสศึกษาพระบาลีของชั้นประโยคปฐาข้าวคือชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยกว่าที่จะจบมาได้นั้นก็ต้องใช้เวลาระยะ10ปีด้วยกันแต่สิ่งที่อาตมาจะได้รับนั้นก็คือความรู้ด้านพระบาลีโดยเฉพาะคือชั้นไวยากรณ์เป็นเบื้องต้นตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์จนถึงประโยคปฐาข้าวนั้นอาตมาได้มีความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะคือเจ้าสำนักเรียนท่านก็ได้ตักเตือนสั่งสอนมาถ้าเราทนได้บาลีนั้นใช้เวลาไม่นาน

แต่ถ้าเราถอยมันจะอันตรายต่ออนาคตของเราเองบาลีนั้นมันไม่ยากสำหรับคนขยันคนที่มีความเพียรอุตสาหะก็เลยนำคำสอนของพระอาจารย์พระมหาสมบัติอิสระธรรมโมจากสำนักเรียนวัดโคกระเทียมท่านก็ให้กำลังใจว่าถ้าผู้ใดสอบตกก็ขยันเพิ่มมากขึ้นส่วนผู้ที่สอบผ่านก็ขึ้นไปเรียนชั้นต่อไปแต่หนึ่งในนั้นอาตมาก็มีชื่อสอบตกด้วยเป็นปีแรกเลยประสบอุปสรรคคือยังไม่ได้ภาษาก็เลยฟังพระอาจารย์แล้วมันยากแปลไม่ได้ก็เลยตั้งใจเรียนใหม่เริ่มตั้งแต่กไก่ขไข่ก็พออ่านได้แต่ทีนี้ด้วยความอุตสาหะขยันของอาตมาจึงผ่านตรงนั้นมาได้ตั้งแต่ประโยค3จนถึงปทเก้านั้นแต่ละชั้นมันมีความยากพอสมควรแล้วก็แต่ละประโยคนั้นมีครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมสั่งสอนแนะนำมาเป็นอย่างดีแต่ถ้าประโยคปทเก้านั้นสำหรับอาตมาคือเป็นพระชาวต่างชาติวิชายากที่สุดคือวิชาแต่งไทยเพราะว่ามันเป็นวิชาตีความเป็นวิชาที่เก็บความอย่างละเอียดมันยากสำหรับอาตมาภาพเป็นพระต่างชาติโดยเฉพาะคือภาษาเนี่ยคือสำนวนไทยมันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือการใช้ศัพท์บาลีด้วยการเก็บความมันยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้มาต้องจำศัพท์ภาษาบาลีต้องแต่งให้ถูกความถูกประเด็นถูกเนื้อหาตามที่ท่านแม่กองบาลีสนามหลวงท่านได้กำหนดมาให้ประโยคปทเก้าอาตมาภาพก็ใช้เวลาเรียนระยะ2ปีด้วยกันพอปีที่2ที่ผ่านมานี่คือประสบความสำเร็จคือเราได้ใส่ใจถึงความละเอียดของภาษาบาลีที่จะแนะนำไปปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนญาติโยมหรือว่าพระเนนที่ประเทศเวียดนามให้นำมาปฏิบัตินำมาสืบกันมาเป็นอย่างดีสิ่งที่ญาติโยมโดยเฉพาะคือเจ้าวัดพระธรรมกายท่านได้จัดงานถวายมุทิตาสการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านชั้นประโยคปทเก้าประจำปีพุทธศักราช2569ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันสูงสุดสำหรับอาตมาภาพเป็นพระชาวต่างชาติถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำคัญมากๆถือว่าเป็นการให้กำลังใจสำหรับพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศที่มีชื่อสะพานชั้นประโยคปทเก้าด้วยกัน

ทางด้านของครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ลงปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมสู่ใจเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทางด้านจิตใจและคุณธรรมเน้นการฝึกสติและสมาธิผ่านกิจกรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิควบคู่ไปกับการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้พุทธประวัติการสร้างบารมีและแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมเพื่อมุ่งสู่การพ้นจากความทุกข์อันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตซึ่งการเรียนการสอนศิลธรรมในโรงเรียนทางโรงเรียนและทีมงานมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรู้จักคิดดีพูดดีทำดีมีสติมีความรับผิดชอบและมีศิลธรรมประจำใจเพื่อเติบโตเป็นคนเก่งคนดีและมีคุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติในอนาคตโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและตื่นตัวเด็กๆนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและมีความสุขกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมที่พระอาจารย์นำมาถ่ายทอดซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นการช่วยบ่มเพาะศีลธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตค่ะค่ะเยาวชนในวันนี้นะคะก็คืออนาคตของทั้งพระพุทธศาสนาแล้วก็ประเทศชาติต่อไปด้วยค่ะช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวสารงาน

บุญจากต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบุพพาเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานกัลยาณมิตรวงเดือนวงพักดีได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธกัลยาณมิตรสมคิดโคดะจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรบรรจงจากน่านจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาพิพัฒน์ภูริมโนท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกะธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งน้อมนำบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษหมู่ญาติของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูและรึกนึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเนียงสงบแสงประทีปถูกจุดขึ้นสว่างไสวพร้อมกับการกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการทำสมาธิสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการกรวดน้ำและการจุดประทีปตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้มุ่งหวังให้วัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยชาวญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติธรรมตลอดจนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกและแผ่ขยายสู่ใจชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีสาธุชนนะคะทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศพุทธวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวรรณครเคอรี่และกัลยาณมิตรเจมส์เอ็มสโตเนอร์ทั้งยังได้เป็นประธานกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดร่วมกับกัลยาณมิตรอุ่นจิตกัลยาณมิตรนรินทร์รุธิรสิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเช็คควันพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรเขมิกากัลยาณมิตรแบรดและกัลยาณมิตรเอเวอรี่บราวน์ส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนัลฮอกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระทวีรัตน์ชัยวัฒโนเรื่องความสำคัญของฐานที่7ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำแหน่งเหนือระดับสะดือขึ้นมา2นิ้วมือว่าเป็นที่ตั้งถาวรของใจและเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ความสงบภายในและการเข้าถึงพระรัตนตรัยทั้งนี้ยังได้แนะแนวทางให้ผู้มาร่วมงานทุกคนหมั่นประคองใจให้อยู่ณจุดนี้ในทุกภารกิจประจำวันเพื่อให้จิตใจเกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความเครียดและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตในต่างแดนจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนค่ะ
มาต่อกันนะคะที่ข่าวสารงานบุญจากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมา

ร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภายในงานบุญคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยมีประธานบุญพิธี6คณะร่วมจุดเทียนใจในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยกัลยาณมิตรนิธิพรแมคฮาร์ตและกัลยาณมิตรไอแซคแมคฮาร์ตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนเปรียญธรรม9ประโยคนาคหลวงโดยพระอาจารย์ได้ชี้แนะหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตในต่างแดนการรักษาศีลและการหมั่นเติมบุญบารมีให้แก่ตนเองก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านส่วนภาคบ่ายเป็นการนั่งสมาธิรวมใจ1ชั่วโมงเพื่อให้ลูกพระธรรมทุกท่านเก็บชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งพร้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษานี้โดยบรรยากาศในห้องปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรม One Day Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลา1วันกับการฝึกสมาธิและเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะโดยกิจกรรมตลอดทั้งวันเน้นกระบวนการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างเป็นระบบซึ่งพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายพร้อมทั้งเมตตาให้คำแนะนำในการฝึกสติและการรักษาความใจใสเพื่อนำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบสัปปายะและอบอุ่นเป็นกันเองและจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หนึ่งในประสบการณ์ที่น่าประทับใจของโครงการคือได้ค้นพบพลังของการทำสมาธิร่วมกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านพบว่าการฝึกสมาธิเป็นกลุ่มช่วยให้จิตใจสงบและตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นทำให้สัมผัสถึงความผ่อนคลายความสุขความสงบภายในได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ทุกท่านยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมและค้นพบว่าบรรยากาศของการฝึกสมาธิร่วมกันช่วยให้ปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายเป็นธรรมชาติและน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้นซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับหลายท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องและสนใจกลับมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและกิจกรรมอื่นๆของวัดในโอกาสต่อไปทั้งนี้วัดพระธรรมกายชิคาโกมุ่งที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ชุมชนและชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้อันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดสุโขทัยอันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดลำปางอันดับ8จังหวัดบึงกาฬอันดับ9จังหวัดกำแพงเพชรและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดภาวนาปีนังอันดับ4วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ5วัดภาวนานางาโนอันดับ6วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเรนอันดับ7วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
อันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrighterworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพระฤาษีสัปดาห์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะร่วมสมัครเข้าโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์มาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญายะติดตีนางเศษถัง

ก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝากกล้องเราอยู่ในกลางของกลางฝากครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ปสังฆะสรณังคัจฉามิเราทุกท่าน ผู้มีเตเลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อันเชียงไม่ได้ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานเฉือนกันสดๆมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานควักกันสดๆมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าถวายศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมาพระราวในชมพูทวีปคือโลกใบนี้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดถือบุคคลสัตว์สิ่งของเรื่องราวอารมณ์สถานที่ในวัฏสงสารอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ติดไม่ข้องด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดย

พระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ไปตามลำดับโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณอนุตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าถ้าทำชั่วแล้วจะต้องไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีฝึกอย่างละมุนละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้ทั้งดีและชั่วฝึกทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าชั่วแล้วไปอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าดีทำดีแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมลมกรของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงพิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสณเวลา3เดือนในโลกมนุษย์ออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงณสังกัสสนครทางบันไดแก้วพรมตามเสด็จทรงทางบันไดเงินจวงเทวดาบันไดทองทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์ทิพย์เห็นนรก456ขุมเห็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นมนุษย์ที่ปลอมสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นกันจะอย่างนั้นและเห็นพุทธสิริคือลักษณะมหาบุรุษ32ประการฉับพลันรังสีรัศมีมีพรรณ6เห็นเทวดารวมตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันตามเสด็จทรงเต็มฟ้าไปหมดเห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบไม่มีประมาณเห็นพุทธสิริเห็นฉัพพันธรังสีผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยเนื้อที่โดยรอบ576กิโลเมตรเอาเสาปักเล็กขึงเชือก576กิโลเมตรและหมุนโดยรอบผู้ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่มดก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอกินทรนครราชเห็นเหตุการณ์นั้นตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากระทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคที่มนุษย์เรียกว่าบั้งไฟแล้วก็บูชาอยู่อย่างนั้นแหละทุกปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นตำนานเล่าขานและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนไปดูเป็นแสนทุกปีพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์

จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกลับไปยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันใครไม่อาจจะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายว่าบุญนั้นมีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้ใครๆไม่อาจจะนับบุญ ที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาผู้เช่นนั้นแม้นว่าดับขันธปรินิพพานไปแล้วการที่บุคคลได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่ด้วยรัตนธรรมเจ็ดบุญนั้นไม่ถึงเสี้ยวแห่งส่วนที่16ของการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้เลยหมายเอาบุญที่บูชาพระเจดีย์เนี่ยแบ่งเป็น16ส่วนการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบุญนั้นไม่ถึงครึ่งของเสี้ยวที่แบ่งไปแล้ว16พระสุทธาภินันทยังเถระได้เอาปูนขาวใส่ลงไปในระหว่างอิฐ2ก้อนในห้องแห่งพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะตลอด94กับไม่รู้จักคำว่าอบายเลยในกับที่30แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ13ครั้งชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอานิสงส์บิดเรือนอบายตลอดการยาวนานมากเรื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไปถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเดืองแน่นอย่างแน่นอนให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือเรื่องเดชพระคุณรามมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารรามมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติเรือนตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระมหาปฏิมกันตาธีโปพระบุญช่วยอาจารย์โทภาโสพระอาจารย์และคณะกัลยาณมิตรพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตร

ทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกณจักรวาลตลอดอนันตระจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายเดนมาร์กวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกริมิตรอันนันอัศวะโภคินกริมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกริมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกริมิตรสองวัฒนศรีโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัตรพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรทิตศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตไกมิสุรีพรชายาสุจรัตน์และครอบครัวโตกะรัญญเศษไกมิสุริยาสุริสาสาธนันจึงรุ่งเรืองกิจไกมิกิตวัฒนาพรกาตาพลปีชานาพรสุขสว่างไกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามานีการกาญจนสุภักดิ์พ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกันเมฆกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กันเมฆสุจัญญาฤทธวริษาพิราภิรัตกันเมฆวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกันเมฆมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิสุวรรณสวัสดิ์ราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติตินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนะโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันติเรือนพัฒนากุลแลงครอบครัวกมิตรเรือนพันประภาบริมปัจจยาแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นแลงครอบครัวทองเจือกิมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนากิมิตชัดชั้นดียาชัญญาสิริเจริญกิมิตศรีวรรณาลหานตีรานนท์กิมิตอภิชาติเทพพัสดินณอยุธยาคณะกิมิตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกิมิตสมใจองสุวรรณกิมิตสำเนียงดักรัตกิมิตสเตฟานโกเซลพลตำรวจเอกราศิตผ่อนเลิศกิมิตเอโรสเบนีนี่กิมิตชาวฤทธิ์สถิตระวานิชกิมิตสุพจน์ธีระเก่าสันกิมิตลิมบีเลกิมิตเกษมวาสนาครอบครัวแสงมณีกิมิตแสงชัยแท้ต่อกิมิตลักษณาวหาวิสารกิมิตสมควรพันมณีชมรมปฏิบัติธรรมใจใสทีมพร้อมช่วยกิมิตเอื้ออังกูลตันวิสุทธิ์กิมิตศรีวิมลแจ้งกมลคุณชัยกฤษสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกิมิตทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: กิเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: ของพระธรรมกาย

0: นับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพม
0: ุ
1: น
0: ีพระผู้ปรามา
1: พระผู้ปรามา
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้น้อมน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อม

0: พระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านณมหาธรรมกายเจดีย
1: ์ผ่านณพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ที่สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: วิมุตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักขุ
1: ทั้งมังสาจักขุ
0: ทิพยจักขุ
1: ทิพยจักขุ
0: ปัญญาจักขุ
1: ปัญญาจักขุ
0: สัมมันตจักขุ
1: สัมมันตจักขุ
0: พุทธจักขุ
1: พุทธจักขุ
0: ธรรมจักขุ
1: ธรรมจักขุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ
1: ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ
0: มีสุขภาพบารานามัยที่แข็งแรง
1: มีสุขภาพบารานามัยที่แข็งแรง
0: ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้
1: ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข
0: ้อายุขัยยืนยาวนาน
1: อายุขัยยืนยาวนาน
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติญาณท
0: ั
1: ศนะ
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: สว่างสวย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงกล่าวละโลก
1: ถึงกล่าวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่รุ่งโรจน์สว่างสวย
1: ด
0: ้
1: วยสห
0: ัส
1: รังส
0: ีให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้บรม
1: ของพระผู้ปราบมา
0: จงทุกประการเถิดนิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพระเถิดอันทูตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิพุทโธเมนันโธเรืองพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนันโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

0: เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลวแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอันตรจันทร์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีท่านบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยท่านบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกับดุจบริยานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
2: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9
2: โลกุตระธรรม9
1: ในทันที
2: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
2: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู
2: ่เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังตั้งท่องเที่ยวไป
2: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
2: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
2: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
2: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
2: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
2: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
2: ไม่ถึง

0: ม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คน

0: ป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้ในเวร

0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: ที่เกิดเป็นชราภูช
1: ะที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: อขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกับวัตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่าน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งแล้วก็กรวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆใสเหมือนกับเพชรหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายๆเลยนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจะลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันว่านี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพิ่มเพลินในกามของทิพย์ยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี้เลยชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ย6 ชั้นนะถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัว
ซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลภฌานสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลยอรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวต่างเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละแล้วที่ใครจะคำว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรมตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนั้นถ้าอยู่ในภพก็ถึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวความมีอยู่ของชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆในภพสามนี่นับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์นี่ก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงในระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกของเราใบนี้ในยุคที่มีผืนแผ่นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะงั้นชนในยุคนั้นนับถือศีล5เป็นประเทศเดียวท่านปกครองได้ทั้งชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปอัปปะโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสินเดรุนั่นแหละ

านได้ด้วยรัตนเจ็ดด้วยอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่าใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดทั้งการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปุถุชนแล้วก็นอกจากนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วนะเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้เพราะเราก็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งเราก็จะถูกดึงดูดให้ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งนั้นน่ะอาจจะพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเราก็จะต้องโขนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกหล่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายๆได้ใจที่ชื่นบานให้สบายๆฝึกกันไปทุกวันอย่าเหยียดคลานกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงในชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรอย่าให้เกียจคร้านต้องสอนตัวเองบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแวบออกไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่

ใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูปมแล้วก็กายธรรมซึ่งรอคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตอนที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละประเภทเป็นบ้าเป็นโรคประสาทปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็ฟุ้งมืดเมื่อยอะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆก็สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมากแล้วมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงามโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราขยันนะครับปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะ

0: สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกันนัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: หันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการัง

0: สะ
1: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามรึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: พร้อมขอถึงพระรัตน
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
1: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: มีความสงบร่มเย็น
0: มีความสงบร่มเย็น
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
1: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
0: ได้สร้างบารมีไปนาน
1: ๆให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มาลายหายสูญ
0: ให้มาลายหายสูญ
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระ

0: สัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: คุณสมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และมรรคผลนิพพาน
0: และมรรคผลนิพพาน
1: ธรรมอันใด
0: ธรรมอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
1: ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกพระองค์
0: ทุกพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อภยาปัจฉา
0: อภยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอจงพ้นทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข
1: ์ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชราพุชา
0: ที่เกิดเป็นชราพุชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งที่เป็นกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นึกถึงบุญที่เราทำตั้งแต่เช้าจนถึงบัดนี้รวมทั้งบุญเก่าด้วยให้เป็นดวงบุญสว่างไสวพร้อมทั้งนึกน้อมเอาบุญนี้บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ของเราอันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่เป็นสัมมา

ทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนในกรรมนั้น

0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดย

0: เอินสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
1: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
1: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
0: สาธุ
1: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
0: สาธุ
1: และกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
0: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันพระและวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBN หรือที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: คุณสามารถออกแบบเองได้ค่ะจะให้เป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันชาตินี้หรือในภพชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะวันนี้คุณสายใจวลีและดิฉันสุชดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
0: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะได้มาติดตามเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าท่านนั้นได้เริ่มต้นชีวิตของนักสร้างบารมีด้วยการบวชเรียนเป็นสามเณรนะคะท่านก็ได้ฝึกฝนอบรมตนเองค่ะแล้วก็เรียนรู้ว่าการที่มีกัลยาณมิตรนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สำหรับการเดินทางในเส้นทางนี้และที่สำคัญนะคะท่านก็ยังเป็นเจ้าของแชมป์ในการท่องบาลีไวยากรณ์ที่ทำสถิติได้ดีที่สุดเร็วที่สุดในวัดพระธรรมกายตอนนี้ด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะท่านก็จะได้มีโอกาสมาถ่ายทอดเรื่องราวการฝึกตนเป็นสามเณรและที่สำคัญบุญใหญ่ที่ผ่านมาคือท่านนั้นได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาด้วยนะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวของท่านกันค่ะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสุทธิพัฒน์โรจนัคคชโยปริยธรรม8ประโยคพระมหาบวชอุทิศชีวิตประจำปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะเกิดอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: คือตอนเด็กๆนะครับผมเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมสมุทรปราการแล้วก็ยมพ่อยมแม่ของผมเนี่ยเป็นคนเข้าวัดอยู่นะครับแต่ไม่ใช่เข้าวัดเรานะครับตอนนั้น
1: ไม่ใช่เข้าวัดพระธรรมกาย
2: ใช่ครับยังไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายครับยมพ่อทำงานตอนนั้นเป็นคนขับบินนะครับผมขับบินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยมพ่อกับยมแม่ก็จะชอบเรื่องพระศาสนาอยู่นิดนึงนะครับมีการทำบุญใส่บาตรมียมพ่อก็เปิดการ์ตูนพุทธประวัติให้ผมดูนะครับแล้วก็เรื่องราวอัตชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธาจารย์โต
1: โอ้โห
0: ตั้งแต่เด็กๆ
2: ใช่ใช่ครับผม
0: ประมาณกี่ขวบเจ้าค่ะพระอาจารย์
2: ประมาณอนุบาล2อนุบาล1นะคร
1: ับ ก็ได้ดูการ์ตูนพุทธประวัติแล้ว
2: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแต่ก็จำความได้
2: จำได้ครับจำได
0: ้ตอนนั้นประทับใจ
1: ชอบดูอยู่แล้วด้วยไหมคะพอดูแล้ว
2: ใช่ครับคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเด็กต้องดูการ์ตูนใช่ไหมครับเด็กชอบดูการ์ตูนแต่ตอนนั้นคือพ่อคิดยังไงไม่รู้ครับก็เลยเปิดให้ดูแล้วผมก็ชอบดูด้วยครับตอนนั้น
1: ติดใจเลย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: เวลาเงาเงาเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จะดูเรื่องอะไรก็ดูประวัติพระพุทธเจ้าหรือว่าประวัติพระพุทธาจารย์โตวนซ้ำรอบสองรอบสามทำให้แบบมันคิดอยากจะเป็นอย่างนั้น
1: อยากจะบวชอย่างเงี้ยเหรอคะอยากจะเป็นพระอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ตอนเด็กๆก็จะมีเอาอะไรไม้แบตอย่างเงี้ยมาตั้งเงี้ยเป็นตลปัดอะไรเงี้ยพอดูในเรื่องสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านทำงี้แล้วก็สวดให้พรอะไรเงี้ยก็ไปจำมาทำตาม
1: ค
2: ือเด็กคนอื่นอาจจะดูพวกซุปเปอร์แมนอาจจะดูเบนเทนอาจจะดูอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
2: แล้วเขาก็จะทำกิริยาเรียนแบบ
0: ฮีโร่ของเขา
2: ใช่ครับในสมัยนี้เขาจะเรียกว่าอะไรคำว่าเบียวครับเบียว
1: เ
2: บียวหมายถึงเบียวหมายถึงการทำกิริยาการดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับแล้วก็แบบข้างใครเอามากๆแล้วก็ทำกิริยาเรียนแบบตามบางคนถ้าดูซุปเปอร์แมนก็อาจจะเอาแบบผ้าเช็ดตัวมาผูกคอแล้วก็แปรงร่างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ทำกิริยาเรียนแบบพระพุทธจารย์โตสวดมนต์ให้พรสวดสัพพีได้ตั้งแต่นั้นนะฮะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองเพราะในเรื่องมันมีฉากที่ให้พรสัพพีติโยครับ
0: อันนี้คือบทที่ง่ายที่สุดแล้วที่เราจะจำได้ถูกไหมเจ้าคะ
2: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะเวลาที่เราเป็นเด็กเวลาผู้ใหญ่ป้อนอะไรใส่อะไรให้เนี่ยนะคะ
0: อินพุต
1: สำคัญที่สุด
0: ข้อมูล
1: จะเกิดการเรียนแบบถ้าเป็นในสิ่งที่ดีก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนที่พระอาจารย์เป็นทุกวันนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะเห็นบอกวัยเยาว์ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเลยเจ้าคะเพราะอะไรยังไงคะ
2: มันก็ตามปกติครับเด็กคนอื่นก็เป็นนะครับไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ถ้าชอบ

0: เรียนก็จะมีพวกวิชาประวัติศาสตร
1: ์
0: ชอบเรียนวิชาเนี่ยครับพระพุทธศาสนาคือตอบได้ครับผมเขาถามอะไรแล้วก็เวลามีคำถามครูถามอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งห้องจะมองมาที่ผมนะครับ
2: ตอนตั้งแต่ตัวเต็ง
0: ประมาณนั้นครับเพราะว่ามันดูพุทธประวัติมาครับมันก็ต้องจำได้แล้วก็ดูซ้ำหลายรอบจนตอนนั้นนะครับจำบทได้เลยอะครับผมจำบทว่าแบบการ์ตูนตัวนี้พูดว่าอะไรพ
2: ู
0: ดว
2: ่
0: าอะ
2: ไรของตัวการ์ตูนเลย
0: ใช่ครับผมจำกับเป็นคำพูดได้เลยครับ
2: แล้วมีคำที่แบบพระอาจารย์รู้สึกว่าเป็นไอดอลหรือว่าคำที่ติดอยู่ในใจบ้างไหมเจ้าคะมีบ้างไหมคะ
0: คำที่
2: เราชอบ
0: ตอนที่พระอัสสชิพูดกับ อุปติสสะนะครับที่คราวหลังได้เป็นพระสารีบุตรพูดว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุพระศาสดาแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้น
2: โอ้โห
1: นี่คือตอนเด็กๆที่จำได้
0: ใช่ใช่ครับอันนี้ที่จำได้ครับแล้วก็ชอบครับผม
2: แล้วจากนั้นพระอาจารย์ได้ใฝ่ในเส้นทางนี้ไหมเจ้าคะเส้นทางธรรมอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาไปเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ปลูกฝังสิ่งต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธอะไรเพิ่มเติมให้พระอาจารย์ไหมคะ
0: ก่อนจะไปตรงนั้นไอ้ที่เรื่องว่าอยากจะบวชเรียนเนี่ยจำได้นะครับตอนนั้นอนุบาล2เนี่ย
2: อนุบาล
0: ผมเนี่ยดูพุทธประวัติแล้วไปนึกฉากตอนที่พระพุทธเจ้าไปที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาแล้วเอาพระขันตัดพระเมาลีก็คือผมที่มัดเอาไว้นะครับตอนเป็นเจ้าชายแล้วก็โยนขึ้นไปบนอากาศใช่ไหมครับแล้วพระอินทร์ก
2: ็
0: ลงมารับแล้วไปที่จุฬามณีเจดีย
1: ์
0: ผมก็ตอนนั้นอนุบาล2ก็แบบเอากรรไกรมาตัดผมตัวเองตัดคิ้วตัวเองอะไรเงี
2: ้
0: ยแล้วแม่มาเห็นเอ้าตัดทำไมเนี่ยตอนนั้นก็ทำตัวไม่ถูกครับก็กลัวแม่ตีก็โกหกไปไม่ได้ตัดอะไรเงี้ยแม่ก็ตีอะไรเงี้ยครับผมตอนนั้น
2: แต่คือเพราะด้วยความที่รู้สึกว่าอยากที่จะทำแบบพระองค์ท่าน
0: ใช่
2: คร
0: ับ
1: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนไอดอลของเราเลยนี่อนุบาล2อาจารย์ยังจดจำได้ขนาดนี้เลยนะคะแล้วช่วงไหนยังไงคะถึงได้บวชเป็นสามเณรน้อยครั้งแรกเจ้าค่ะ
0: บวชเป็นสามเณรครั้งแรก
1: ค่ะ
0: ตอนน่าจะสักป.4 ป.5
1: ค่ะ
0: คือครูประจำชั้นนะครับเขาก็เห็นว่าผมเนี่ยชอบตอบคำถามพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ย
1: มีแวว
2: เห็นคนแวว
0: แล้วก็มาชวนเลยครับตอนแรกก็บอกเนี่ยมีโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนไปบวชก็ไปบวชที่วัดชัยมงคลครับตอนนั้นอยู่
1: เป็นวัดใกล้บ้านเหรอคะ
0: ไม่ใกล้ครับ
1: ค่ะ
2: แต่เป็นวัดที่มีโครงการบวช
0: ใช่ครับผม
1: พระอาจารย์อยู่จังหวัดอะไรนะเจ้าค่ะ
0: สมุทรปราการ
1: สมุทรปราการค่ะแล้วไปบวชที่วัดไหนนะคะ
0: วัดชัยมงคลครับ
2: เป็นโครงการของวัดพระธรรมกายไหมเจ้าค่ะหรือว่าเป็นโครงการที่วัดเธอจัด
0: โครงการของวัดครับ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: บรรยากาศตอนนั้นยังจำได้ไหมคะ
0: อ๋อถ้าบวชนะครับตอนนั้นก็ตอนแรกคิดว่าบวชแล้วก็แบบต้องสงบสำรวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วก็เข้าใจอยู่ครับเห็นคนอื่นเอ้าเขาเป็นเนนแล้วก็ยังวิ่งเล่นยังอะไรกันอ๋อก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นเด็กตอนนั้นก็เลยแต่ก็มีความสุขครับบวชก็มีความสุขรู้สึกว่าตอนนั้นนะครับตอนที่หลังจากจบโครงการแล้วเขาบังคับให้ออกมาเรียนต
1: ่
0: อคนอื่น
2: บังคับเลยนะคะ
0: คนอื่นนะครับคนอื่นก็ไม่อยากจะโกนผมขอเป็นบรรโกนพอดีครับขอพระอาจารย์ว่าไม่โกนผมได้ไหม
2: คือกลัวว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะผมสั้น
0: ใช่ครับมันไม่เท่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสำหรับผมนะผมบอกโกนเลยครับพระอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเท่มากๆครับผมไปที่โรงเรียนแล้วหัวโล้นเนี่ยแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยบวชมานะ
2: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจ
0: ประมาณนั้นครับ
1: ค่ะ
0: ครับกว่าคนอื่นเขาอายอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อายอย่างนั้น
2: ก็เลยต้องกลับไปเรียนต่อ
0: ใช่ครับแล้วก็พูดถึงโยมพ่อไปแล้วใช่ไหมครับว่าปลูกฝังยังไงปลูกฝังก็ด้วยการเปิดการ์ตูนพุทธประวัติให้ดูเปิดอัตชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธจารย์โตให้ดูส่วนโยมแม่เนี่ยเวลาผมบอกโยมแม่ว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยโรงเรียนจัดตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยโยมแม่จะเป็นคนเตรียมข้าวเตรียมของไปให้ใส่หรือว่าบางทีถ้าโรงเรียนไม่มีโครงการอย่างนั้นโยมแม่ก็บางทีก็ออกไปตักบาตรโดยจะทำกับข้าวอย่างดีทำใหม่ๆตั้งใจผมเห็นโยมแม่ตื่นมาแต่เช้าทำข้าวร้อนๆแล้วมีวันนึงผมเผลอไปตักข้าวหน้าหม้อขึ้นมาโยมแม่ก็บอกทำอย่างนี้ได้ยังไงยังไม่ได้ใส่บาตรพระเลยแล้วก็ตีผมผมก็จำเลยว่าตอนนั้นอย่าตัก

0: ก่อนอ๋อต้องคือถวายพระต้องของประณีตอ๋อยมแม่ปลูกฝังผมมาอย่างนั้น
1: ถวายพระก่อนแล้วเราจะทำอะไรหรือว่าจะกินก็ทีหลัง
0: ใช่ครับ
1: ด้วยความประณีตมากที่สุดตั้งใจที่สุด
0: ยมแม่ผมก็ไม่ได้รวยมากครับแต่ตั้งใจทำมากๆถวายพระแต่ละที
1: สุดยอดเลย
0: นะครับมันก็เป็นการปลูกฝังทางนึงแล้วก็บางทีผมก็ทำบุญกับพระอาจารย์ที่มาที่โรงเรียนอย่างเงี้ยครับบอกว่าก็ไปบอกแม่ว่าเนี่ยวันนี้ทำบุญ10 บาท 20 บาทอะไรอย่างนี้นะเป็นชนที่ไม่ได้รวยมากนะครับก็มีกำลังประมาณนั้นโยมแม่ก็บอกเฮ้ยดีแล้วดีแล้วทำไปเลยทำไปเลย
2: เหมือนว่าทั้งโยมแม่จะคอยสนับสนุนให้เข้าสู่เส้นทางธรรมด้วยแล้วได้มาบวชหรือมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงเจ้าคะ
1: ช่วงไหน
2: ยังไงบ้าง
0: จ้ะจริงๆรู้จักตั้งแต่ตอนเป็นโยมนะครับก่อนที่วัดจะมีคนไม่เข้าใจอะไรรู้จักตอนนั้นรู้สึกว่าวัดที่เป็นช่อง DMC ตอนนั้นนะครับจะฉายชาดกเรื่องการ์ตูนมโหสถอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดู
1: มโหสถชาดก
0: ใช่ครับชอบดูชอบอะไรอย่างเงี้ยธรรมะจริงก็ดูหลายช่องครับแต่ดูช่องนั้นแล้วโอ้โหสนุกอะไรเงี้ยแล้วมันแปลกๆครับมันแปลกตรงนี้ครับโยมแม่ผมเนี่ยปกติผมก็บอกอย่างที่บอกครับก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรครับบางทีตอนเป็นเด็กเนี้ยเห็นผมทำบุญเห็นชอบพระชอบอะไรก็จริงแต่มีบางทีครับผมก็หิวมากๆหิวมากๆจนทนไม่ไหวก
1: ็
0: ไปหยิบตังค์ที่แม่เก็บซ่อนเอาไว้อะไรเงี้ย
2: ก็คือมันก็ยังมีเล็กๆน้อยๆ
0: ใช่ใช่ครับยังไม่ได้รักษาศีลได้ดีขนาดอะไรอย่างเงี้ย
1: ด้วยความเป็นเด็กด้วยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วยังไงต่อคะเลยนึกย้อนกลับไปใช่ไหมคะค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะเมื่อกี
1: ้ให้รู้ว่าเห็นที่อาจารย์บอกว่าแม้จะชอบเรื่องพุทธประวัตินะคะแต่ก็ยังคงความเป็นเด็กแหละค่ะบางทีก็ยังมีผิดศีลบ้างด้วยความไม่รู้
2: ค่ะแล้วมาสู่วัดพระธรรมกายได้อย่างไรนะคะ
0: คือแม่ผมเนี่ยเพราะผมก็ไม่ได้ทำตัวดีเลยขนาดนั้นนะครับตอนเป็นเด็กแม่กลับมาบ้านเหนื่อย
1: ๆค่ะ
0: แม่ผมทำงานโรงงานใช่ไหมครับผมกลับมาบ้านบางทีก็เก็บขวดอะไรอย่างเงี้ยครับตามถังอะไรเงี้ยมาขายเก็บขวดมาขายร้านของเก่าหารายได้เพิ่มอีกก็จะเหนื่อยมากก็เข้าใจครับแล้วพอเหนื่อยปุ๊บโยมแม่ก็มักจะมาบ่นอะไรเงี้ยทำไมไม่กวาดบ้านทำไมทำมันนั้นไม่เรียบร้อยทำกันบ้านหรือยังอะไรเงี้ยแล้วทำไมดึกขนาดนี้ไม่ยังไม่ขึ้นนอนสักทีอะไรโยมแม่จะบ่นมากๆเลยครับแต่พอผมเปิดช่อง DMC นะครับแล้วตอนนั้นเป็นหน้าหลวงพ่อเทศขึ้นมาอยู่ตอนนั้นไม่รู้จักว่าพระองค์นี้ใครอะไรหลวงพ่อเทศโยมแม่นะครับทุกๆครั้งที่เปิดช่องนี้แล้วเห็นหลวงพ่อเทศโยมแม่
1: กำลังบ่นอยู่พอเห็นปุ๊บ
0: คือตั้งแต่เข้ามาครับทีวีบ้านนี่คือประตูบ้านอันนี้ทีวีมันจะอยู่ตรงนี้ครับไม่ทันได้บ่นครับเห็นหน้าหลวงพ่อปุ๊บโยมแม่ไม่บ่นเลยทุกๆครั้งที่เปิดช่องนี
1: ้เป็นยาแก้บ่นได้อย่างดีเลย
0: ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยผมดู DMC จะชอบดูพวกชาดกพวกอะไรมากกว่าครับตอนนั้นยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยแบบฟังเป็นเด็กอะครับผมมาดูหน้าคนคนเดียวนานๆตอนเป็นเด็กก็ต้องเข้าใจครับใช่ครับผมก็ยังไม่ค่อยชอบดูผมชอบดูชาดกมากกว่าตอนนั้นพอโยมแม่ขึ้นไปนอนปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนช่องนะเพราะว่านั่นแหละครับตอนเป็นเด็กช่องนี้อัศจรรย์ครับทำให้คนที่บ่นเหนื่อยๆไม่บ่นนะครับแล้วหลวงพ่อเรานี่มีปากที่สวยนะครับโยมแม่ผมเนี่ยท่านเข้าใจผิดเลยนะครับตอนนั้นว่าเอ้ยนี่พระทาลิปสติกได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่นะครับไม่เลยหลวงพ่อไม่ได้ทาอย่างนั้นก็ปกติแต่ว่านั่นนะฮะเพราะบุญที่ท่านสั่งสมมาทำให้ปากท่านสวยงามอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วทีนี้พระอาจารย์เข้ามาสู่ในเส้นทางการบวชเนนครั้งแรกที่วัดพระธรรมกายได้ยังไงคะ
0: ตอนนั้นหลังจากบวชป.4ไปแล้วบวชป.5ไปแล้วป.6นะครับป.6ป.6คุณครูประจำชั้นบอกว่าไม่ต้องไปบวชแล้วนะเดี๋ยวไปสมัครหาโรงเรียนเข้าสมัครหาโรงเรียนมัธยมเข้าได้แล้วโยมแม่ก็เหมือนกันครับโยมแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนให้จบม.3ก่อนเดี๋ยวค่อยบวชก็ได
1: ้
2: คือแสดงว่าส่วนลึกๆคืออ
1: าจารย์อยากจะบวชทุกปีทุกการปิดภาคเรียนอย่างเงี้ยเหรอคะโยมแม่ถึงพูดอย่างนั้น
0: ตอนแรกโยมแม่ก็อยากจะบวชตอนแรกผมไม่เคยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจบป.6ขอบวชนะตอนแรกโยมแม่ก็บอกโอเคได้
1: ค่ะ
0: แต่พอจบเข้าจริงๆอ่ะก็มีการบอกว่าเดี๋ยวเอาให้จบม .3 ก่อนก็ได้จะไปรีบอะไร
1: เดี๋ยวแม่ก็คงเป็นห่วงอยากให้เรียน
2: อยากให้มีโอกาสเรียนก่อน
0: ครับผมแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลครับผมก็ฝ่าฝืนครูประจำชั้นฝ่าฝืนคำสั่งแม่มาบวชจนได
1: ้
0: แล้วก็เขาก็ยินยอมนะครับยินยอม
1: ค่ะ
0: แล้วพอบวชที่วัดเก่าครับวัดชัยมงคล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็สอบได้นักธรรมตรีใช่ไหมครับสอบได้นักธรรมตรีแล้วทีนี้พระองค์ไม่ใช่เป็นพระเป็นเนนครับเป็นเนนพี่เลี้ยงที่ดูแลผมอยู่ตอนนั้น
1: พี่เนนพระพี่เลี้ยง
0: ใช่ครับ
1: พี่เลี้ยงตอนน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับรู้จักกับคณะสงฆ์อะไรเงี้ยค่อนข้างจะมากครับรู้จักแม้แต่กับวัดพระธรรมกายด้วยพี่เนนองค์นี้มีปกติจะชอบส่งพี่เนนที่อยู่ในความดูแลที่คิดว่าที่ท่านคิดว่าหัวดีอะไรเงี้ยไปเรียนต่างอารามเพราะว่าวัดชัยมงคลตอนนั้นยังไม่มีการเรียนบาลีท่านได้ส่งพี่เนนสองคนน่ะไอ้สององค์นะครับไปเรียนที่วัดธรรมมงคลของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรครับก่อนมาแล้วแต่เป็นวัดที่เสียค่าเทอมท่านก็จ่ายค่าเทอมให้ อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมเนี่ยก็ท่านก็คิดว่าผมหัวดีแต่ว่าจริงก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกครับก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็บอกว่าเดี๋ยวไปเรียนนะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปวัดปากน้ำตอนแรกพอไปวัดปากน้ำไปมาบอกอ้าวกุฏิเต็มแล้วอะไรก็จะไปวัดธรรมมงคลอีกก็บอกพี่ส่งไม่ไหวละพี่จ่ายค่าเทอม2คนก็หนักพอละเดี๋ยวไปนี่แล้วกันก็เลยโทรคุยกับพระอาจารย์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายอยู่ข้างๆวัดชัยมงคลครับอยู่ใกล้ๆกันก็ไปมาก็ได้มาที่นี่ครับก็บอกว่าเนี่ยมีเรียนบาลีเหมือนกันไปเรียนอะไรอย่างนั้นครับผมก็เลยได้มาครั้งแรกมาครั้งแรกแล้วก็มายาวเลยครับผม
2: เจ้าค่ะ
1: วินาทีที่ถึงวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะรู้สึกยังไงบรรยากาศ
0: รู้สึกยังไง
1: เหมือนกับที่เรา
0: คิดไว้ไหม
1: คิดไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ตอนแรกครับผมก็คิดว่าวัดพระธรรมกายนี่แบบตอนน
2: ั้นเพราะว่าพระอาจารย์น่าจะทราบว่าเป็นวัดที่เราเคยดูอยู่ในช่อง DMC ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าไม่ได้เห็นที่กว้างอะไรขนาดนั้น
2: เจ้าค่ะ
0: พอมาจริงๆก็คิดว่าคงเป็นตึกเป็นอะไรหมดแล้วแต่ตอนนั้นนะครับพอมาจริงๆหมู่กุฏิสามเณรยังเป็นอะไรยังเป็นกุฏิจากอะไรเงี้ยเห็นมีรั้วเขียวๆหลุดอะไรเงี้ยเป็นไม้เอ้ยเหมือนค่ายทหารเลย
1: ปีอะไรเจ้าคะ
2: ตอนนั้นที่พระอาจารย์มาครั้งแรก
1: ปีพ.ศ.อะไรคะ
0: 2561ครับ
1: อือค่ะ
0: มาแล้วก็วันนั้นนะครับวันที่มาผมรีบมากๆครับจนลืมใส่รองเท้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมาถึงที่นี่เราไม่รู้จักใครเลย
1: ค่ะ
0: ไม่รู้จักแม้แต่คนเดียวนะครับ
1: ลืมใส่รองเท้านี่หมายความว่าใส่ชุดปกติทั่วไปหรือว่าเป็นสามเณรจากวัดอื่นอยู่แล้วคะ
0: เป็นสามเณรจากวัดอื่นนะครับ
1: มาเท้าเปล่าเลยลืม
0: ใช่ครับ
2: เพราะปกติอยู่วัดก็ไม่ได้ใส่รองเท้า
0: ใส่คร
2: ับ อ๋อแต่รีบขึ้นรถ
0: ใช่ครับ
1: รีบครับแล้วยังไงต่อคะ
0: แล้วก็เอาของมานิดเดียวครับไม่มีช้อนไม่มีอะไรมีแค่สบู่ยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จีวรศรีราชนิยมอีกชุดหนึ่งมาถึงที่นี่รองเท้าก็ไม่มีเดินเข้ามาไม่มีใครรู้จักแต่พอขึ้นไปที่กุฏิ2ชั้นก็มีพี่เนนก็เห็นนะครับว่าเราเนี่ยเดินเท้าเปล่าแล้วก็แบบไม่มีของไม่มีฝาบาทไม่มีอุปกรณ์การฉันไม่มีแก้วน้ำอะไรเง
1: ี้
0: ยพี่เนนที่ถึงแม้จะไม่รู้จักกันก็รีบเอามาให้รีบอะไรก็รู้สึกว่า
1: ประทับใจ
0: ประทับใจใช่ครับเพราะว่าขนาดไม่รู้จักกันแล้วนี่คือครั้งแรกที่เห็นเขาก็เข้ามาดูแลเราขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยครับทำให้เราอยากอยู่ต่อเลย
1: รับพี่เลี้ยงดูแลดีมากๆดูแลดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อยากให้เล่าบรรยากาศของการได้มาบวชเป็นสามเณรที่วัดพระธรรมกายนิดหนึ่งเจ้าค่ะแตกต่างกันไหมกับที่เราเคยบวชจากวัดอื่นหรือมีอะไรที่มีความเข้มข้นมากกว่าและอยากจะแชร์แบ่งปันให้กับสามเณรที่กำลังจะเตรียมบวชค่ะ
0: คือวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับ
1: ฝึกอะไรบ้างในการเป็นสามเณรค่ะ
0: ก็ฝึกโอ้โหค่อนข้างถ้ามาครั้งแรกก็จะรู้สึกว่าเข้มข้นรู้สึกว่าหนักเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: จะมีความเคร่งครัดเรื่องศีลมากกว่าข้างนอกนะครับข้างนอกเนี่ยนะครับสมมติว่ามีเนนแอบฉันข้าวเย็นอะไรเงี้ยก็พระพี่เลี้ยงก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยก็เรียกมา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจจะสั่งสอนด้วยการตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาวัดพระธรรมกายก็จะแบบเปลี่ยนเป็นการรับบุญแทน
2: กุศลวัด
0: ใช่ครับผมแล้วก็เรียกมาปรับทัศนคติหลังจากรับบุญเสร็จก็มีการให้โอวาทชี้ ผิดชี้ถูกว่าเนี่ยมันผิดยังไงทำไมห้ามทำ
1: คือมีเหตุผล
0: ใช่ใช่ครับทำให้เราเข้าใจแล้วก็เน้นเรื่องการนั่งสมาธิมาก
1: ม
0: ากวัดที่ผมบวชเนี่ยวัดชัยมงคลก็เน้นนะครับแล้วก็มีเคยมีคณะที่เข้ามาสอนเรื่องวิชาธรรมกายอะไรเงี้ยเดินฐานเจ็ดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นขนาดวัดเรา ครับผม
1: สามเณรนั่งสมาธิกันวันละประมาณกี่ชั่วโมงคะที่วัดพระธรรมกาย
0: 2ชั่วโมงก็ขั้นต่ำนะครับ2ชั่วโมง
2: ถือว่าเยอะนะคะสำหรับเด็ก
1: และใช้เวลาปรับตัวกี่วันกี่เดือนยังไงเจ้าคะถึงแบบเราอยู่ได้สบายเลยสามเณรวัดพระธรรมกายเราทำได้เราอยู่ได้ยาวแล้ว
0: อยู่ได้สบายจริงๆน่าจะเริ่มช่วงตอนมัชชิม1อ่ะครับผมมัชชิม1คือปีที่4ช่วงนวกะ1มีการท้อเหมือนกันครับอยากจะออกเพราะว่ามันเข้มข้นเหลือเกินถ้าบทฝึกตอนนั้น
1: ส่วนใหญ่เรื่องอะไรเจ้าคะ
0: เรื่องความฝึกระเบียบวินัย
1: แล้วอาจารย์พอย้อนกลับไปเนี่ยมันช่วยอะไรเราพอนึกย้อนกลับไปสิ่งที่เราได้ฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นยังเด็กๆอย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: มันทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดว่ายากเนี่ยจริงๆ เราก็ทำได้นี่นะเราก็ผ่านมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราคิดเสมอเลยครับว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกออกแน่นอนออกแน่นอน
1: เช่นอะไรคะที่คิดว่าทำไม่ได้นะตอนนั้นความเป็นเด็กสามเณรส่วนใหญ
0: ่คือพระอาจารย์นะครับท่านจะมีเวลาท่านจะเน้นเรื่องเวลาม
2: ากๆให้ตรงต่อเวลาด้วย
0: ครับจนบางทีก็มีการนับ10 9 8เลยครับรู้สึกว่ากดดันยังไง
2: นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คิดว่าเราคงอยู่ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ประมาณนั้นครับผม
2: แล้วเรื่องของการเรียนบาลีล่ะเจ้าคะเป็นยังไง
0: เรียนบาลี

0: สามเณรใหม่สามารถสอบบาลีประโยคหนึ่งสองได
1: ้ผมเนี่ยหมายความว่าเปิดโอกาสให้สามเณรที่เพิ่งมาได้สอบเลยแม้กระทั่งยังไม่ได้เรียนก่อน
0: ใช่ครับปกติจะสอบได้ตอนนวกะสองคือช่วงปีที่สองหลังจากที่มาอยู่วัดแต่ปีนั้นเป็นปีแรกผมก็ตั้งใจท่องไวยากรณ์นะ
2: ทั้งที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเนี่ยนะคะอยู่ข้างนอก
0: ใช่ครับไม่ชอบเรียน
2: แต่ชอบเรียนบาลี
0: ก็ไม่รู้ว่าชอบได้ยังไงครับตอนแรกก็รู้สึกว่ายากยากมากๆครับโอ้โหต้องมาจำไวยากรณ์เท่าไหร่กี่ร้อยกว่าหน้าก็ไม่รู้ครับไม่เคยจำอะไรขนาดนี้มาก่อนตารางธาตุยังไม่เคยท่องเลยประโยค6เอ้ยไม่ใช่อนุป .6 จบแค่ป .6 นะครับยังไม่เคยท่องอะไรอย่างนี้แต่ต้องมาจำไวยากรณ์ตอนแรกก็คิดว่าจะทำได้เหรอแต่ก็ลองทำท่องไปท่องมาท่องไปท่องมาก็ใกล้จะจบแล้วพอไปสอบเราก็มั่นใจเลยว่าปีนี้ยังไงเราก็ต้องได้สอบซ่อมสอบซ่อมคือวิชาแปลเราไม่มั่นใจนะครับแต่วิชาไวยากรณ์เรามั่นใจแน่นอนว่าเราทำได้แต่สุดท้ายปีนั้นก็สอบตกครับผมไม่ได้ซ่อมรู้สึกเศร้าใจแหมความเจ็บมันไปถึงกระดูกดำอะไรเง
1: ี้ยแล้วนั้นเป็นปีแรกหรือเปล่าเจ้าคะที่พระอาจารย์บอกว่าเปิดโอกาสให้สามเณรใหม่สอบได้เลย
0: ใช่ใช่ครับเป็นปีแรก
2: ค่ะ
0: แต่เราก็เจ็บใจครับเพราะว่าเอ้าเราก็ทำได้นี่วิชาไวยากรณ์เราควรจะได้ซ่อมนี
2: ่
0: นั่นแหละอันนั้นก็เป็นเหตุผลอย่างนึงในการท้อแล้วก็อยากออกเหมือนกันครับผมเพราะว่าเราคงทำไม่ได้แล้ว
2: แล้วได้กำลังใจข้อคิดจากไหน
1: ถึงได้แบบว่าฮึดกลับมาแล้วท่องบาลีได้บอกว่าเป็นสถิติที่ยังไม่มีใครมาโค่นได้ด้วย
2: ของพระธรรมกาย
0: พอหลังจากที่พระอาจารย์นวกะหนึ่งประเมินว่าพฤติกรรมผ่านสามารถจะขึ้นไปนวกะสองได
2: ้
0: ผมขึ้นมานวกะสองช่วงแรกก็จะยังว่างๆอยู่ครับแต่หลังจากนั้นพอตอนว่างๆผมก็จะคิดนี่แหละครับมาคิดว่าเอ้ยทำไมเราสอบไม่ได้นะประมาณ3วันแต่พอวันที่4มีพระอาจารย์รูปหนึ่งเข้ามาไม่ใช่พระพี่เลี้ยงนะครับแต่ว่าเห็นว่านวกะ2เนี่ยว่างท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปรับบุญนะมาแบ่งบุญให้มาลงเทศลงอบรมทีนี้แหละครับมันก็เริ่มแบบมีกำลังใจเพราะว่ามันมีอะไรทำไงครับตอนแรกคิดว่าก
1: ิจกรรมตลอด
0: ใช่ครับตอนแรกคิดว่าไอ้การมีอะไรทำเนี่ยมันจะทำให้เราเบื่อด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ครับตอนนั้นพอมีอะไรทำมันรู้สึกสนุกมีอาจารย์มาลงเทศมันเหมือนกับมีคนใส่ใจอยู่อะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านจะพูดว่าสอบตกก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเป็นปีแรกเหมือนเป็นการให้กำลังใจทางอ้อมท่านไม่ได้พูดกับเราโดยตรงครับแต่พูดกับสามเณรทั้งหมด
2: แต่เรารับรู้ได้
0: ใช่ครับมันก็เลยทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็กลับมาท่องต
2: ่
0: อแล้วเราก็นึกว่าเอ้าที่ถึงแม้เราจะสอบตกไปเนี่ยแต่เราก็เนี่ยนะเราท่องมาก็ได้ต้องเยอะแล้วนะอีกนิดเดียวเราจะทรงได้แล้วก็เลยตะบี้ตะบันท่อง
2: วางแผนยังไงคะหรือมีเคล็ดลับยังไงที่ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำไม่ได้แล้วก็สอบผ่านจ้ะค่ะเชื่อแน่บางคนมีตกค่ะ
0: คือ เดี๋ยวขอเล่าเรื่องท่องไวยากรณ์ก่อนนะครับท่องไวยากรณ์วิธีจำง่ายๆคือเปิดเทปท่องแล้วมันเราท่องทำนองเดิมๆเหมือนเราร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงมันก็มีทำนองของมันเนื้อร้องของมันไวยากรณ์นะครับถ้าเราเปิดเทปท่องฟังเสียงแล้วก็ท่องตามทำนองเดิมๆเราจะจำได้ง่ายจำได้เร็วกว่า
2: เทคนิคนะคะ
0: ใช่ครับทีนี้พอจำไปจำมาเราก็ไปทรงไวยากรณ์เราทรงคนแรกเลยตอนนั้นมีคนบอกนะครับในรุ่นมีคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทรงไวยากรณ์เป็นคนแรกตอนนั้นเราก็แบบโอ้ย
1: กดดัน
0: กดดันก็อยากจะเป็นคนแรกเหมือนกันครับเพราะว่าเราท่องมาได้เยอะก็เลยชิงไปทรงก่อน
1: ลุยเลย
0: แอบท่องด้วยครับตอนนั้นแอบท่องกลัวคนรู้ว่าเนี่ยจะมีคนไปทรงแล้วเดี๋ยวจะแซงหน้าเราได้เลย
1: ตอนนั้นต้องแบบแอบเคล็ดลับวิชากันนิดนึง
0: มันครับมันเป็นความสุขอย่างนึงนะครับผมมันได้ลุ้นมันได้แบบ
1: มันได้เหมือนมีการแข่งขันแล้วมันมีความรู้สึกว่ากระตือร้น
0: ใช่ครับบางทีก็แอบไปท่องตอนกลางคืนคนนอนเนี่ยเขานอนกันแล้วเราก็ไปแอบท่องตรงราวตักผ้าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: บางรูปก็บอกว่าเขาท่องตามเสาไฟแต่ของพระอาจารย์บอก
2: เราตักผ้า
0: ใช่ครับเพราะว่ามันจะหลบมุมกว่าอยู่ห่างไกลปกติกว่า
1: แอบเพื่อนไม่ให้ใครเห็นด้วย
0: ครับแล้วก็เขานอนกันแล้วด้วยครับเดี๋ยวเสียงจะดังรบกวนเลยก็เลยไปส่งพอไปส่งแล้วก็ท่องไปแล้วก็รู้อยู่ว่าสถิติเก่าเนี่ยพี่เนนองค์เก่าเนี่ยเคยท่องได้เร็วที่สุดคือ1ชั่วโมง18นาที
2: ค่ะ
0: แต่ว่าผิดนี่อาจจะสัก 4-5 สับอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะ
0: แต่ของผมผมก็ไม่ได้ท่องแล้วคิดว่าจะทำลายล้างสถิติอะไรของใครได้ผมก็ท่องไปส่งไปกับพระอาจารย์สุวิทย์อะไรเงี้ยครับไปมาพอท่องจบ

0: บอก1ชั่วโมง9นาที
1: โอ้โห
0: แล้วไม่ผิดสักศัพ
1: ท์ไม่ผิดสักศัพท์อันนี้สุดเลย
0: ใช่ครับก็ไม่ได้เก่งหรอกครับก็ไอ้นี่ไงครับ
2: เก่งเจ้าค่ะ
1: ก็ต้องยอมรับ
2: สุดยอด
1: ก็ต้องยอมรับแล้วตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่มีใครมาล้มแชมป์ได้โอ้เรื่องราวของพระอาจารย์นี่ยังอีกเยอะ
2: ใช่
1: แต่เวลาในช่วงนี้มันกระชั้น
2: พักแค่นี้ก่อน
1: พักกันแค่นี้ก่อนนะคะ
2: ช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของพระอาจารย์ทั้งการรับบุญนะคะว่าท่านปลื้มปิติในบุญอะไรบ้างในชีวิตของการเป็นสามเณรนะคะแล้วก็ความในใจของพระอาจารย์นะคะที่บวชอุทิศชีวิตเนี่ยนะคะพอโยมพ่อโยมแม่ทราบว่าจะบวชอุทิศชีวิตเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะเราไปติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อยู่นะคะพระมหาสุทธิพัฒน์โรจนคชโยปริยธรรม8ประโยคพระมหาบวชอุทิศชีวิตประจำปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งค่ะคุยกันต่อเลยนะเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะเรื่องของการเรียนเจ้าค่ะเรียนบาลีเพราะว่าต้องบอกว่าพระอาจารย์นี่ประโยคสูงปริยธรรม8ประโยคแล้วก็มีแววตั้งแต่การท่องบาลีไวยากรณ์ที่ได้เวลาน้อยที่สุดด้วยเนี่ยนะคะจากนั้นเป็นอย่างไรบ้างเส้นทางการเรียนบาลีของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ประโยค 1-2 นะครับปีที่2ก็ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์คารวาสนะครับชื่อว่าอาจารย์สุเทพนากุฏนอกนะครับอาจารย์องค์นี้อาจารย์ท่านนี้นะครับสอนโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นอย่างมากส่วนเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปนะครับถ้ามีความสำคัญมากนะครับในการสอนปกติแล้วอาจารย์สอนสายคารวาสอะไรเงี้ยครับท่านเคยบวชเป็นพระมาก่อนก็ต้องมีความเคยชินอาจจะแบบเผลอหลุดด่าเผลออะไรงี้แต่อาจารย์สุเทพไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านไม่เคยด่าไม่เคยโมโหร้ายอะไรกับสามเณรเลยครับแล้วท่านสอนได้ดีมากๆนะครับแต่เสียงท่านเนี่ยก็ต้องเข้าใจครับท่านจะตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเสียงบางทีก็เล็กๆอาจจะชวนง่วงชวนอะไรแต่ถ้าเราตั้งใจฟังนะครับเราจะรู้เลยว่าความรู้ท่านเนี่ยแน่นมากๆแล้วเวลาที่ประโยคสูงๆนะครับอย่างประโยค8ประโยค9ติดปัญหาเรื่องลิงว่าศัพท์นี้น่ะอันนี้เป็นอิทธิลิงอันนี้เป็นปุงลิงหรือมีคำถามอันนี้เป็นสมาธิอะไรวิเคราะห์ยังไงมักจะมาถามอาจารย์สุเทพครับอาจารย์สุเทพเรียนแค่ประโยค4เท่านั้นครับแต่สามารถแต่งฉันได้แต่งอะไรได้อย่างประโยค8
0: อาจารย์ได้ครูที่ดีมากๆ
2: ใช่ครับผมท่านก็สอนผมเข้าใจดีมากๆครับในปีนั้นก็เลยคิดว่านี่แหละเราจะต้องผ่านแล้วพอมาช่วงติวนะครับผมช่วงใกล้ๆติวท่านบอกว่าท่านมีปัญหาเรื่องสายตาท่านบอกว่าบางทีภาพก็ผ้ามัวอะไรเงี้ยสงสัยว่าตัวเองจะเป็นต้อกระจกหรือเปล่าแล้วครอบครัวก็บอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดได้แล้วแล้วสอนเนนค่อยมาสอนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็บอกไม่ได้ถ้าไปผ่าตัดเดี๋ยวมันพักฟื้นนานแล้วทีเนี้ยจะไม่มีโอกาสได้สอนสามเณร
0: ท่านรักบุญ
2: ใช่ครับแล้วทีนี้พอติววันแรกท่านปกติผมก็คุยกับท่านนะครับท่านก็บอกว่าเน้นเดี๋ยวโยมฝากไปเอาไมค์จากห้องนู้นอะไรมาให้โยมหน่อยอะไรเงี้ยโยมเดินไม่ไหวโยมปวดหัว อะไรเงี้ยก็ไปเอามาให้ท่านก็สอนจบชั่วโมง จบชั่วโมงท่านไปนอนพักอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นที่ว่าตาผ้ามัวก็เพราะมันเป็นอาการเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตีบ อะไรเงี้ยตีบตันจนในที่สุดวันนั้นท่านก็เส้นเลือดในสมองแตกนะแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณสัก5วัน10วันนะครับแล้วก็ได้รับข่าวร้ายว่าท่านก็เสียชีวิตไปแล้ว อะไรอย่างนั้น
0: แต่ก็อยู่ในความทรงจำของพระอาจารย์เสมอมาและนึกถึงท่านตลอดค่ะ
2: เป็นอาจารย์คนสำคัญเลยครับเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าทำไมเพราะว่าหลังจากประโยค 1-2 นะครับผมประโยค3เนี่ยอาจารย์ก็ดีครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจารย์สุเทพเนี่ยสอนได้ลึกซึ้งได้อะไรยิ่งกว่าผมก็เลยชอบไปหาอ่านเองแต่หาอ่านเองเนี่ยเพราะอาศัยความรู้จากอาจารย์สุเทพก็เลยมันก็เลยง่ายๆครับผมสามารถทำความเข้าใจได้แล้วลืมเล่าไปนิดนึงครับตอนประโยค 1-2 เนี่ยเพราะท่านสอนเนี่ยแหละฮะตอนติวนะครับตอนติวก่อนจะสอบบาลีสนามหลวงติวนับ20ครั้งครับผมได้3ให้ทุกครั้ง

0: 3ก็ได้ที่1 4ก็ได้ที่1 5ก็ได้ที่1 6ก็ได้ที่1ตอนที่สูงสูงขึ้นมานะครับถัดจากประโยค3 6ประโยค4จนถึงประโยค6เนี่ยยอมรับเลยว่าดูผมดูหนังสือได้ช้าลงดูหนังสือได้ช้าลงเพราะว่าเนื้อหามีความยากขึ้นแต่เพราะอาศัยว่าตอนประโยค 1-2 เนี่ยตั้งใจฟังอาจารย์สุเทพบางทีนะครับข้อสอบนั้นยังไม่เคยดูมาก่อนเลยซ้ำแต่สามารถเขียนแม้จะไม่เหมือนแบบแต่อาจารย์ก็บอกว่าถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาศัยความรู้ไวยากรณ์ที่ท่านให้มา
1: โอ้ท่านครูผู้ฐานได้แน่นมาก
2: คือฐานที่ดีนะคะ
0: แม้ว่าจะไม่เคยดู
1: ใ
0: ช่ใช่
2: ถ้าท่านรับทราบอยู่ท่านคงจะปลื้มปิติใจมากๆ
0: ใช่ครับท่านเป็นคนสำคัญเลยแล้วก็ตอนประโยค5นะครับผมขนาดดูหนังสือก็อาจจะดูได้ช้าลงนะครับแต่อาศัยความรู้ที่อาจารย์สุเทพปูมาผมก็มีโอกาสนะครับทางหลวงนะครับก็ได้ให้ผมเนี่ยมีรายชื่อเข้ารับทุนเล่าเรียนหลวงต่อเนื่องนะครับกับพี่เนนอีกรูปนึงตอนนั้นคือพี่เนนนรเศรษฐ์เขตแดนซึ่งตอนนี้ก็บวชอุทิศชีวิตแล้วเหมือนกันครับผมได้รับทุนเล่าเรียนหลวงต่อเนื่องประเภททุนบาลีนะครับพอประโยค6นะครับผมก็อาจจะตอนนั้นก็เนื่องจากง่ายอยู่เพราะว่าวิชากับมีพื้นฐานมาจากอาจารย์สุเทพก็ดูวิชาแปลแต่ดูวิชากับผ่านๆช่วงนั้นก็มีเวลาว่างก็ท่องปฏิโมกข์ครับเพราะมีกัลยาณมิตรก็คือพี่เนนอีกรูปนึงพี่เนนเปียพงศ์นะครับตอนนี้ก็บวชอุทิศชีวิตแล้วเหมือนกัน
1: เป็นเรียกว่าต้นแบบกันเลยนะ
0: บอกว่าเนี่ยได้บาลีแล้วใช่ไหมเนี่ยท่องปฏิโมกข์ต่อเลยอะไรนะก็มาชวนท่องปฏิโมกข์ผมก็ท่องตามท่านแล้วท่านทรงมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยฮะท่านก็มาแนะนำว่าเนี่ยท่องอย่างนี้อักขระออกเสียงให้ถูกอย่างนี้ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนครับ
1: มาติวให้โดยเฉพาะ
0: ใช่ครับผมก็เลยท่องจำได้ตอนที่ยังติวอยู่ด้วยนะครับตอนที่ติวประโยค6แล้วประโยค6ก็ได้ที่1ด้วยแล้วก็ท่องปฏิโมกไปด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ได้มีโอกาสไปสอบแข่งปฏิโมกที่วัดตะโกนะครับก็ผ่านมาได้แล้วก
1: ็ต้องไปสอบจากที่วัดอื่นเหรอเจ้าค่ะหรือว่าเราเลือกไป
0: ก็เขาให้สมัครไปครับผมตอนนั้นแล้วพี่เนี่ยตรงนี้ก็แนะนำก็แนะนำไปด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนั้นก็ไปก็สำเร็จครับแล้วก็ในระหว่างที่อยู่ในโครงการครับก็จะไปอบรมข้างนอก1เดือนที่พุทธมณฑลอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะครับท่องภิกขุณีปฏิโมกด้วยคือที่ท่องกันปกติคือภิกขุปฏิโมก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอยู่นู่นเวลาว่างนะครับเราท่องเราท่องได้เร็วใช่ไหมครับเราท่องจบ
2: พี่กุณีเท่าไหร่คะ
0: 311ข้อ
2: โอ้โห
0: ของภิกษุ227
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ท่อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ท่องได้เพราะว่าที่ท่องได้เพราะว่ามันมีแรงกดดันจากคนอื่นครับ
1: โอ้มีแรงกดดันด้วยนะ
0: คนอื่นคือในโครงการนั้นนะครับจะมีเนนอยู่5รูปที่สามารถท่องได้เนี่ยท่องภิกขุณีปฏิโมกได้ท่องได้ทั้ง2ศีลของภิกษุแล้วก็ศีลของภิกษุณีตอนแรกเนี่ยผมได้เห็นพี่เนนองค์หนึ่งนะครับผมเขาท่องแล้วก็ไปทรงแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพี่เนนอีกรูปหนึ่งซึ่งเด็กกว่ามากๆมาถามว่าเนี่ยพี่ท่องยังไงเริ่มตรงไหนเขามาถามผมแต่ไปๆมาสามวันหลังจากนั้นเขาทรงก่อนผมไปแล้วอะไรเงี้ยโอ้โห
1: ก็เลยกดดันตัวเองละ
0: ใช่โอ้โหนี่ตอนแรกยังมาถามเราอยู่เลยยังไม่รู้เลยอันไหนท่องตรงไหนอ่ะก็ทำไมก็ตรงก่อนเราได
1: ้
0: เขาอัจฉริยะมากครับผมเป็นเนนจากวัดอาวุธวิกสิตารามนะเขาบอกเขาท่องภิกขุปาติโมกใช้เวลา7วันจำได้
1: โอ
0: ้โห14วัน
1: เจ้าค่ะ
0: ท่องภิกขุณีปาติโมก3วันแต่ของผมนี่ท่องภิกขุปาติโมกเนี่ยจริงๆท่องมาตั้งแต่ตอนนวกะ2อ่ะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยสนใจมาสนใจบาลีแต่มาจริงจังอีกครั้งตอนเรียนประโยค6
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เวลา3เดือนนะโอ้โหห่างจากเขาเยอะเลยนะครับ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าก็ทรงได้เพราะว่าเขาแซงหน้าไปก่อนไงครับเราก็กดดันแล้วไปมาเราก็ทรงได้เป็นคนที่4นะครับลองสุดท้าย
1: ลองสุดท้าย
0: พิคุณีปฏิโมกนะครับผมแต่พิขู่ปฏิโมกเนี่ยจริงๆผมทรงได้เป็นคนแรกเลยครับแต่ว่าตามลำดับที่เขาให้ขึ้นสวดแบบถ่ายทอดสดนี้ผมจะอยู่ลำดับที่4ครับ
1: เจ้าค่ะ
0: ครับ
2: พระจังสุดยอดมากๆอยาก
1: ให้อาจารย์ได้มีความเพียร
2: เล่าบรรยากาศของความสำเร็จประโยคที่6ได้เข้าพระบรมมหาราชวัง
0: ค่ะใช่ๆครับได้มีโอกาสเข้ารับพัดจากพระหัตถ์นะครับแอร์เย็นมากๆ
1: เราก็เลยรู้สึกเกรงด้วยนะใช่ไหม
0: ใช่ๆครับเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าพระมหากษัตริย์นะครับแต่เขาไม่ให้มองนะครับผมเขาไม่ให้มอง
2: ค่ะความรู้สึกเป็นไงคะพระอาจารย
0: ์โอ้เห็นได้มีโอกาสเจอเพื่อนในโครงการปาติโมกด้วยครับผมเขาประโยคลืมบอกไปนะครับในโครงการปาติโมกที่ไปเข้าตอนนั้นนะครับมี

0: นาคหลวงที่อายุน้อยที่สุดนะ
1: คร
0: ับเนนพันวัดกองทุ่งมนจากวัดโมลีโลกยารามนะครับเขาเจอผมเนนเขามีสัมมาคารวะนะครับเขาอายุน้อยกว่าผมแต่ว่าผมประโยคน้อยกว่าเขาผมประโยค6เขาประโยค9แล้วไปรับพัดด้วยแต่เขาเจอเขาก็ไหว้ผมผมก็รับไหว้โอ้นี่มีสัมมาคารวะอะไรเงี้ยผมก็ชื่นชมอะไรครับเขาไม่มีมานะกันเลยอะไรเงี้ยรู้สึกปลื้มใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่โอ้โหอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวระยะเนี่ยฮะไม่ถึงศอกนะครับผมไปรับพัด
2: เป็นครั้งหนึ่ง
1: ประว
2: ั
1: ติศาสตร์ช
2: ี
1: ว
2: ิ
1: ต
2: แล้วยมแม่ได้มีโอกาสเข้าไปด้วยไหมเจ้าคะ
0: ตอนนั้นไม่ได้บอกยมแม่ครับแต่ว่าย้อนหลังก็มาบอกครับยมแม่ก็มีการโพสต์ทางเฟซบุ๊กอะไร
2: นี่โชว์ลูกชาย
0: ครับผม
1: โพสต์ถึงพระลูกชายเลย
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
1: แต่วันที่ได้บอกยมแม่นะคะ
2: อีกวันปลื้ม
1: ใช่อีกความปลื้มที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายนะคะก็คือการบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569วินาทีที่เราตั้งใจที่จะบวชอุทิศชีวิตแน่นอนต้องบอกโยมแม
0: ่ครับ
1: โยมแม่ว่ายังไงเจ้าคะรู้สึกยังไงท่านพูดอะไรกับพระอาจารย
0: ์ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสบอกโยมแม่นะครับว่าเนี่ยเดี๋ยววันวิสาขะเนี่ยเดี๋ยวเนนจะบวชแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยโยมแม่ก็บอกดีแล้วบวชเลยเดี๋ยวแล้วโยมแม่ไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกโยมแม่อย่างที่บอกครับ
1: ค่ะ
0: โยมแม่ผมเนี่ยอ๋อลืมเล่าไป
2: มันมีเรื่องไฮไลท์สำคัญต้องบอกว่ามันมี
1: โยมแม่เนี่ยซิ่งมากทีเดียว
0: โยมแม่ผมเนี่ยแต่ก่อนที่เล่ามาก็จะบอกว่าเห็นหน้าหลวงพ่อธรรมะแล้วไม่ด่าไม่บ่นผมเลยผมก็ใช้หลวงพ่อธรรมะเป็นเครื่องป้องกันโยมแม่ด่ามาตลอดเวลามีปัญหาอะไรก็หลวงพ่อธรรมะแล้วทีนี้แต่โยมแม่ผมนะครับตอนนั้นที่คนไม่เข้าใจวัดนะครับผมมีคดีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เคยถามโยมแม่ว่าเนี่ยโยมแม่ถ้าเน้นไปบวชวัดพระธรรมกายเนี่ยโยมแม่จะว่าไงโยมแม่ก็บอกโอ้ยอย่าไปเลยนะถ้าไปนี่ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยพ
1: ู
0: ดทำสีหน้าจริงจังเลยครับตอนนั้นแต่อย่าเพิ่งทัวลงโยมแม่ผมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่โยมแม่พูดอย่างนั้นต้องเข้าใจครับมันมีเรื่องนึงนะครับในคัมภีร์มังคลัตถีปณีซึ่งเป็นหลักสูตรของประโยค4นะครับ
2: พระอาจารย
0: ์แล้วทีนี้เนี่ยแม่ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นห่วงลูกชายครับลูกชายเป็นคนดื้อเป็นคนซนลูกชายเนี่ยจะหนีออกจากบ้านจะไปเล่นกับเพื่อนแต่แม่ด้วยความเป็นห่วงลูกก็เลยต้องแต่ไม่รู้จะรับมือยังไงกับลูกดีลูกซนก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าออกไปนะเดี๋ยวให้แม่กระบือดุควิดเองตายจริงๆแล้วแม่พูดอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจจะสาปแช่งลูกครับแม่พูดอย่างนั้นไม่ได้ด่าหยาบคายท่านบอกในนั้นอย่างชัดเจนแล้วว่าเนี่ยไอการที่ใจเนี่ยเป็นใจหวังดีแต่ว่าพูดหยาบคายอย่างนั้น
2: อ
0: ่ะไม่จัดเป็นพารุสะวาจา
2: ค่ะ
0: ทีนี้เด็กคนนั้นก็เข้าไปในป่าหนีแม่เข้าไปในป่าไปหาเพื่อนปรากฏว่าคำของแม่ศักดิ์สิทธิ์ครับมีแม่กระบือดุอยู่ข้างหน้าจริง
1: ๆ
0: แต่เด็กคนนั้นครับคิดยังไงไม่รู้ก็เลยบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่แม่เราคิดด้วยใจขอสิ่งนั้นน่ะจงเกิดมีขึ้นมาแต่สิ่งใดที่แม่เราพูดด้วยวาจาขอสิ่งนั้นจงอย่ามีเลยคือหมายถึงว่าแม่เนี่ยพูดคำหยาบแม่พูดคำหยาบแต่ใจอ่ะเด็กคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าแม่แค่เป็นห่วงเราเด็กก็พูดไปอย่างนั้นทันใดนั้นรูปแม่กระบือดุก็หายไปแม่ผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับแม่ผมตอนนั้นใช่ว่าจะคิดร้ายอะไรกับวัดครับผมเพราะอย่างที่บอกครับหลวงพ่อธรรมะทำให้แม่ที่อารมณ์ร้ายสามารถสงบนิ่งและไม่ด่าอะไรเลยและขึ้นไปนอนทำให้ผมไม่โดนบ่นอะไรอย่างนี้ในตอนทำให้หลวงพี่ไม่โดนบ่นนะครับตอนนั้นก็คือวัดมีคดีครับแล้วแม่ก็เป็นห่วงในตัวผมกลัวว่าเนี่ยถ้ามาแล้วเนี่ยจะเหมือนในทีวีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวจะ
0: ม
1: ีทหารอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นห่วงเท่านั้นเอง
0: ก็เลยพูดอย่างนั้นนะครับผมก็ขอให้เข้าใจโยมแม่ผมนะครับแล้วภายหลังเนี่ยตอนผมบวชอุทิศชีวิต
1: เป็นยังไงคะ
0: โยมแม่ก็มาร่วมงาน
1: นี
0: ่ก็เลยบอกเดี๋ยวแม่ไปร่วมงานนะจริงๆก่อนหน้านั้นก็มาเยี่ยมผมหลายทีครับมาเยี่ยมผมหลายทีโยมแม่ก็มีท่าทีเข้าใจต่อวัดมากขึ้นตอนแรกผมก็ไม่กล้าบอกนะครับแต่ว่าพี่เนนที่ดูแลผมในวัดเก่าใช่ไหมครับผมก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงนะครับตอนแรกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเนนเนี่ยไปเรียนที่สำนักเรียนต่างจังหวัดนะสอนบาลีได้ดีแต่ไม่ได้บอกว่ามาวัดไหน
2: คือท่านก็ช่วย
0: พี่เนนองค์นี้ก็เป็นกัลยาณมิตรสำคัญนะครับที่ทำให้ผมได้มาบวชที่นี่เพราะว่าถ้าบอกโยมแม่ไปตามตรง
2: อาจจะไม่ได้มา
0: ใช่ครับอาจจะไม่ได้มาตอนน
1: ั้นคุยซะหน่อยเดี๋ยวนี้โยมแม่เป็นยังไงคะเห็นบอกวันนั้นมานี่ไม่ทำ

0: ครับผมมีการไปบอกบุญนะครับเพื่อนๆในโรงงานครับบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวพระลูกชายจะบวชนะเอารูปเอาอะไรให้ดูโยมแม่ก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็มาบอกบุญก็เอามาร่วมบุญด้วยร่วมบุญพระทั้ง9แล้วก็11พี่อุบาสกที่บวชตอนนี้เป็นพระแล้วมี11ใช่ไหมครับผมแล้วก็สามเณร9ร่วมบุญทุกองค์เลยนะครับผมร่วมบุญองค์ละ100 200พ่อแม่ผมก็เป็นชนชั้นกลางเลย
1: ค่ะ
0: ต้องเข้าใจ
1: คราวนี้ก็แฮปปี้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าอยากจะถ่ายทอดวันนี้โดยเฉพาะวันที่บวชอุทิศชีวิตพระอาจารย์คิดถึงโยมพ่อเห็นบอกว่าโยมพ่อเสียชีวิตแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่บุกเบิก
0: เปิดพุทธประวัติ
1: พุทธประวัติเป็นยังไงเจ้าคะอย่าเอาบุญใหญ่นี้ให้โยมพ่อเจ้าคะ
0: ถ้าผมก็ขอให้โยมพ่อนะครับมีส่วนแห่งบุญในการที่ชีวิตในพระศาสนาครั้งนี้นะครับผมขอให้โยมพ่อได้อยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับผมได้ไปอยู่ที่ดุสิตบุรีได้ติดตามหมู่คณะสร้างบารมีเหมือนอย่างกับตัวผมนะครับในชาติหน้าก็ขอให้เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วก
1: ็
0: ได้สร้างบารมีกันในหมู่คณะนี้ครับผม
1: ซึ่งโยมพ่อได้เสียชีวิตไปนะคะณตอนนั้นก็เลยไม่ได้
2: ม
1: ี
2: โอกาสมาได้ชื่นชมพระลูกชาย
0: ใช่
1: แต่ว่าท่านนี้เป็นส่วนแรกเลยนะคะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ที่เปิดพุทธประวัติให้ดูค่ะ
2: เจ้าค่ะ
0: ครับผม
2: ทีนี้เจ้าค่ะอยากจะกลับเรียนสอบถามถึงพอได้มีโอกาสบวชแล้วแต่การใช้ชีวิตเป็นสามเณรเนี่ยผ่านมาเป็น10ปีแต่พอได้มีโอกาสมาบวชพระอย่างเงี้ยเจ้าค่ะการปรับตัวเป็นอย่างไรหรือว่าบวชแล้วเนี่ยมีความสุขในเพศสมณะเนี่ยเป็นอย่างไรอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดเจ้าค่ะ
0: ต้องบอกว่าตอนที่เป็นพระเนี่ยต่างจากตอนที่เป็นเณรมากนะครับผม
1: ค่ะ
0: เพศนี้ต้องอาศัยสติเป็นอย่างมากเพศเป็นพระเนี่ยนะครับแล้วก็มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดกว่าตอนเป็นสามเณรมากตอนเป็นสามเณรนะครับเราได้

0: ที่ฐานอะไรอย่างเนี้ยนะครับมันขั้นตอนก็จะมากขึ้นแล้วก็เป็นเนนเนี่ยนะครับถ้าทำผิดศีลต่อศีลยังคงต่อศีลแล้วก็เป็นเนนต่อไปได้แต่พระนะครับผมถ้าทำผิดศีลข้อปาราชิก4อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหมดสิทธิ์ในความเป็นพระเลยฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติเป็นอย่างมากนะครับผมเพศภาวะนี้แล้วก็ถามว่าอะไรต่อนะครับ
1: ความสุขในเพศสมณะ
0: ความสุขในเพศสมณะนะครับผมความสุขในเพศสมณะตอนเป็นโยมนะครับผมเราต้องอาจจะต้องหาทรงผมที่เข้ากับหน้าของตัวเองนะครับทรงคนนี้หน้ารูปไข่ตัดทรงผมนี้ได้เท่านั้นตัดทรงนี้ไม่เข้าต้องใส่ชุดนี้เท่านั้นจึงจะดูเท่ใส่ชุดนี้ไม่ดูเท่แต่เป็นพระความทุกข์พวกนี้หมดไปครับทรงผมมีทรงเดียวเสื้อผ้ามีชุดเดียว

0: ถ้างานเป็นพิธีการก็ห่มดองแบบนี
1: ้
0: ถ้าออกนอกวัดห่มมังกรจบแค่นี้ครับผมสบายและอีกเรื่องนึงนะครับที่เพศภาวะของความเป็นพระสบายคือการไม่ต้องมีคู่ครองบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้าไม่มีคู่ครองมันจะไปมีความสุขได้ยังไงคือจริงๆแล้วการมีคู่ครองก็คือการดูแลทั้งตัวเราแล้วก็ดูแลอีกคนหนึ่งนะครับแล้วทีนี้พอเรามีความรักจุดสิ่งที่มาคู่กับความรักก็คือความทุกข์ครับสมมติว่าเรามีแมวตัวหนึ่งเรารักแมวมากๆแต่วันหนึ่งแมวตายอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ก็เป็นความเศร้าแล้ว
0: เราร้องไห้ฟูมไฟนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละ
2: การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
0: ครับ
2: แม้กระทั่งแมวเมื่อรักแล้วเราสูญเสียเขาไปเราก็เศร้า
0: ใช่ครับ
2: เจ้าค่ะ
0: คู่ชีวิตเราถ้าเรามีก็เหมือนกันคร
2: ับ ก็ไม่อยากจะจมกับความเศร้าแบบนั้น
0: ใช่
2: มันก็เลยเป็นความสุขในเพศสมณะที่ไม่ต้องไปผจญกับเขาเรียกว่าความเศร้าต่างๆหรือความกังวลต่างๆถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะยายพระอาจารย์ได้พูดถึงน้องๆเยาวชนปัจจุบันสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะรวมถึงชายแมนๆด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดเกมนะคะนิสัยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอะไรต่างๆเกิดขึ้นยายพระอาจารย์ได้เชิญชวนน้องๆเยาวชนทุกการปิดภาคเรียนเนี่ยเจ้าค่ะการบวชสามเณรที่พระอาจารย์ได้ทดลองพิสูจน์และบวชมาแล้วเนี่ยช่วยน้องๆเหล่านั้นได้ใช่ไหมคะแล้วเกิดผลดีอย่างไรกับเขาบ้างใช้เวลาตรงนี้ในการบวชเป็นสามเณรร่วมถึงชวนชายแมนๆความสุขแบบพระอย่างเงี้ยที่พระอาจารย์ได้บวชอยู่ให้เขาได้มารับความสุขแบบพระอาจารย์ค่ะ
0: ก็ถึงเด็กชายแมนๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คนที่อยากจะบวชอะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับคนที่คิดอยากจะบวชนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับผมชีวิตคฤหัสถ์นะครับบางทีก็ดูมีความสุขได้มีคู่ครองได้มีอะไรอย่างนี้บางทีเราก็คิดว่านั่นน่ะมีความสุขแล้วแต่ในความเป็นจริงอย่างที่หลวงพี่ได้บอกไว้ในตอนแรกว่าความรักนั้นมาคู่กับความทุกข์ครับผมเมื่อเราสูญเสียเขาไปทางใดทางหนึ่งเมื่อนั้นเราจะร้องไห้ฟูมไฟเราจะเป็นทุกข์อยู่งั้นกว่าเราจะเลิกได้แล้วเราก็ไปหาใหม่แล้วก็วนลูปมาทุกข์แบบเดิมอีกเมื่อเราสูญเสียสิ่งนั้นไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอยากให้มาลองดูความสุขที่ปราศจากคนที่รักอยากให้มาลองความสุขแบบนี้ดูนะครับก
1: ็น้องๆเยาวชนค่ะที่เรียนอยู่ทุกปิดภาคเรียนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: อยากให้ลองอะไรใหม่ๆดูบ้างครับผม
2: ค่ะ
0: ค่ะบางทีเราอาจจะคิดว่ามันน่าเบื่
2: อ
0: มันน่าอะไรแต่ขอให้ลองได้มาสัมผัสจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนหลวงพี่ก็คิดว่าการมีกิจวัตรมีกิจกรรมอะไรให้ทำอย่างเงี้ยมันน่าจะน่าเบื่อนะแต่พอความเป็นจริงไอการมีอะไรให้ทำแบบนี้นะครับมันทำให้ใจเราคุกอยู่กับบุญกุศลแล้วพระอาจารย์จะบอกไม่ใช่ให้เราทำสักแต่ว่าทำแต่จะบอกเหตุผลด้วยแล้วจะปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับเรานะครับผมรับรองว่ามันจะเป็นเราจะได้พบความสุขใหม่ๆแน่นอนครับผมแล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงครับก็ขอให้มาบวชกันนะครับผม
2: ก็ค่ะสุดท้ายเห็นพระอาจารย์บอกว่าตั้งใจตั้งแต่เยาว์วัยเลยว่ามีฮีโร่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทดลองใช้ชีวิตแบบนี้แล้วจนมาถึงวันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ได้บวชอุทิศชีวิตแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงเส้นทางว่ากว่าจะมาถึงตรงเนี้ยมันต้องใช้ความอดทนยังไงบ้างเพื่อเป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ชมเนาะเผื่อเขาจะมีไอดอลต่างๆแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปจนถึงความฝันหรือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะ
0: ถึงญาติโยมนะครับทุกๆคนนะครับที่ดูรายการนี้อยู่นะครับแม้ว่าเราจะทำงานทางโลกนะครับเพื่อแสวงหาปัจจัยมากินมาใช้มาสร้างบารมีก็ตามนะครับแต่อย่าลืมการปฏิบัติธรรมนะครับการปฏิบัติธรรมการทำใจหยุดทำใจนิ่งนะครับสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าชีวิตของเราทุกๆคนนะครับเราต้องรู้จักควบคุมจิตใจตัวเองนะครับถ้าเราควบคุมจิตใจไม่ได้ก็เท่ากับเราไปตามกิเลสการนั่งสมาธิก็คือการฝึกควบคุมใจตัวเองอย่างหนึ่งครับเพราะว่าจิตใจของเรานะครับปกติแล้วจะไปยึดกับอารมณ์นู้นทีอารมณ์นี้ทีไม่อยู่นิ่งแต่ถ้าเราลองให้มันมาอยู่กับอารมณ์เดียวแน่นอนครับว่าช่วงแรกๆมันก็ทำตามหน้าที่ของมันทำตามธรรมชาติของมันมันก็จะฟุ้งซ่านไปไม่ยอมอยู่นิ่ง แต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้ว

0: ำใจหยุดทำใจนิ่งได้เราจะควบใจควบคุมใจตัวเองได้ดีนะครับผมสมมติว่าถ้าเราควบคุมใจตัวเองไม่ดีสมมติว่าเราขี้เกียจแล้วเราก็ปล่อยใจไปตามความขี้เกียจเราก็ไม่ทำอะไรเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็คงรู้ครับว่าผลเสียมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่ขี้เกียจแต่ควบคุมใจตัวเองได้มาทำงานทำการเราก็คงรู้ครับว่าผลมันจะเป็นยังไงก็นี่แหละครับผลของการควบคุมใจจะควบคุมใจได้ดีก็ต้องทำใจหยุดทำใจนิ่งนั่งสมาธินี่แหละครับครับผม
1: สุดท้ายคือการนั่งสมาธินี่แหละนะคะจะทำไปทุกอย่างให้ไปสู่ในเส้นทางของความสุขความสำเร็จได้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะคะพระมหาสุทธิพัฒน์โรจนคัชโยปเรียนธรรม8ประโยคพระมหาบวชอุทิศชีวิตประจำปีพุทธศักราช2569ที่เมตตามาถ่ายทอดเรื่องราวของพระอาจารย์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
2: ค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: ครับผม
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะวันนี้คุณสุชาดาระยะอินดิฉันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญคือพระอาจารย์และก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดี

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกค่ะที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมซึ่งในวันนี้เราก็อยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะก็เข้าสู่ปลายปีแล้วนะนะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมแล้วนะคะพุทธศักราช2569ก่อนที่เราทุกคนนั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ค่ะในวันนี้นะคะก็มีโอวาทในเรื่องของการสร้างบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่าสร้างบารมีต้องทุ่มสุดตัวไม่ใช่พูดแต่ปากแต่ทำด้วยใจและต้องไปให้ทันกันให้ไว้เมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2536ค่ะดังนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านค่ะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังเริ่มต้นง่ายๆค่ะเราก็ต้องมาวัดให้ได้นะคะในวันหยุด1สัปดาห์หยุดวันอาทิตย์เราก็มาเติมบุญเติมใจเติมพลังกันในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะหรือว่าในทุกๆวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกได้ว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะก็เป็นการที่เรานั้นจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีเรียกว่าเป็นวิริยะบารมีเป็นทางมาแห่งบุญของเรากันทุกคนเลยค่ะ
0: ค่ะอยู่ใกล้ก็ขอเรียนเชิญมาได้ทุกวันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะแค่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยขออย่างน้อยหนึ่งเรียกได้ว่าสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยมาสักหนึ่งวันนะคะแม้อยู่ไกลก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรนะคะเราสามารถที่จะติดตามรับชมนะคะผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ gbnus.com นะคะก็จะเจอหน้าต่างพบกับแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทาง Zoom YouTube หรือว่าเพจ Facebook นะคะเลือกแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการรับชมได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่อย่างใดนะคะชมแล้วนะคะก็สามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอส่งไปเชิญชวนคนที่เรารักคนที่เรารู้จักให้เขาได้มาสั่งสมบุญไปพร้อมๆกันกับเราด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเราก็จะไม่ได้ตกงานบุญหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะให้ใจอยู่ในบุญได้ตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะธรรมะเพื่อประชาชนก็คือตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสารธรรมของชีวิตตามด้วยสกุปทบทวนบุญวันสมาธิโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ได้จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะปิดท้ายกันด้วยข่าวบุญรอบโลกที่นำมาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะ
1: ใช่ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยนะคะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสารธรรมของชีวิตค่ะเรานั้นเกิดมาพบชาตินึงนะคะก็เพื่อที่จะแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงแสวงหาสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นตัวตนที่แท้จริงค่ะสิ่งที่เรานั้นต้องการนี้รวมประชุมอยู่ในธรรมกายทั้งหมดธรรมกายนั้นคือแก่นของชีวิตเป็นชีวิตในระดับลึกที่อยู่ภายในตัวของเราทุกคนที่ทุกคนนั้นมีสิทธิ์จะเข้าถึงได้ถ้าหยุดได้เมื่อไหร่เข้าถึงได้เมื่อนั้นไม่จำกัดด้วยการเวลาถ้าเรานั้นเข้าถึงธรรมกายแล้วชีวิตของเราค่ะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นชีวิตก็จะมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทไว้ค่ะว่าสารัญจะสารโตยัตตวาอสารัญจะอสารโตเตสารังอธิคัตฉันตะสัมมาสัมกัปปะโคจรา
0: ซึ่งก็แปลความว่าชนเหล่าใดรู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความเป็นสาระและรู้จักสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งเป็นสาระมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต่างแสวงหาทางหลุดพ้น จากความทุกข์ซึ่งเป็นสาระที่แท้จริงสำหรับชีวิตแต่เนื่องจากปัญญาและวิจารณญาณที่แตกต่างกันทำให้มีการแสวงหากันไปต่างๆนานาพบทั้งสิ่งที่ถูกต้องและก็ไม่ถูกต้องยิ่งถ้าขาดกัลยาณมิตรก็เหมือนกับคนเดินทางไปในที่มืดหาหนทางออกไม่พบ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเจ้าลัทธิหรือผู้ตั้งตนเป็นศาสดาต่างๆเนี่ยจำนวนมากเกิดขึ้นในโลกเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้ต้องการแสวงหาทางหลุดพ้นส่วนแนวความสอนนั้นก็แตกต่างกันไปซึ่งก็มีทั้งถูกบ้างผิดบ้างเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีหรือบางลัทธิก็ตรงกันข้ามขวางหนทางนิพพานที่พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นพวกเดียรถีคือนำสาวกไปสู่ที่ไม่ใช่นิพพานค่ะ
1: ค่ะซึ่งในสมัยพุทธกาลนะคะแม้พระบรมศาสดานั้นท่านจะตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้านะคะก็ยังมีเจ้าลัทธิต่างๆอย่างมากมายซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในยุคร่วมสมัยเดียวกับพระพุทธองค์ค่ะพระองค์ก็สามารถเอาชนะความเห็นผิดของเจ้าลัทธิต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็ทรงสอนให้เหล่านั้นนะคะได้รู้จักหนทางพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงจะต้องดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาในเส้นทางสายกลางเท่านั้นเพราะมรรคมีองค์8ก็ดีอริยสัจ4ก็ดีเป็นปฏิปทาที่จะนำพาซึ่งความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะการเป็นสมณะคือผู้สงบสำรวมที่แท้จริงมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตามนี้ก็จะพบกับความสุขอันเป็นอมตะได้ค่ะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านประทับอยู่ณถ้ำสุกรขาตาบริเวณภูเขาคิชกูฏปริภาชกชื่อทีฆนขะและก็อยู่ในตระกูลอัคคิเวสนะซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาได้รับการสอนที่ผิดๆว่าการไว้เล็บยาวผมยาวโดยไม่ต้องตัดเลยตลอดชีวิตนั่นแหละดียิ่งยาวมากแสดงว่าไม่ติดอะไรก็จะทำให้กิเลสนั้นหลุดร่อนออกไปได้มากกว่าค่ะ
0: ค่ะเนื่องจากท่านนั้นเป็นหลานของพระสารีบุตรเห็นว่าลุงเนี่ยออกไปแสวงหาโมฆะธรรมมานานแล้วและขณะนี้ก็ออกบวชในพระพุทธศาสนาจึงอยากที่จะมาเยี่ยมเยียนทีฆนขะเห็นพระสารีบุตรผู้เป็นลุงกำลังยืนถวายงานพัดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้สนทนากับพระพุทธองค์ว่าข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งทั้งปวงนี้ไม่ควรแก่เราส่วนพระพุทธองค์ทรงมีความเห็นว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแม้ความเห็นของท่านที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นก็ไม่ควรแก่ท่านเหมือนกันดูก่อนอัคคิเวสนะสมณพราหมณ์ผู้มีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราก็ดีสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราก็ดีหรือบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราก็ดีความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดยินดีหรือเพลิดเพลินในสิ่งที่ปรารถนายังผูกสัตว์ที่ตรึงติดอยู่ในภพสามไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากภพไปได้ส่วนที่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรนั้นเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดคลายความยึดมั่นถือมั่นทีฆนขะปริภาชกฟังแล้วก็รู้สึกดีใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงยกย่องความเห็นของตนเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปค่ะว่าอัคคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมณพราหมณ์ผู้มีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราวินยูชนย่อมตระหนักได้ว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราแล้วยืนยันว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าก็จะพึงถือผิดจากสมณพราหมณ์ผู้มีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหรือผู้มีความเห็นว่าบางสิ่งก็ควรแต่แก่เราบางสิ่งก็ไม่ควรแก่เราเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นก็เกิดการทุ่มเถียงกันเกิดการแข่งแย่งกันทำให้เกิดความเบียดเบียนตามมาวินยูชนจึงพิจารณาเห็นโทษของการทะเลาะวิวาทการทุ่มเถียงกันแล้วควรละทิฏฐินั้นเสียด้วยการไม่ยึดมั่นในทิฏฐิทั้งหลายค่ะ
0: ค่ะเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าทีฆนขะพอที่จะตรอง ามที่พระองค์ทรงเทศนาได้นะคะจึงตรัสเวทนาปริคหสูตรว่าด้วยการกำหนดถือเอาเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายว่ากายนี้เนี่ยมีรูปเป็นที่ประชุมของมหาภูตทั้ง4ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมีมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดเจริญเติบโตขึ้นด้วยข้าวน้ำที่มารดาหล่อเลี้ยงต้องดูแลอาบน้ำทำความสะอาดเป็นประจำและมีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาก็คือท่านให้พิจารณาสังขารร่างกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นรังของโรคเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแล้วย่อมละความพอใจในสังขารร่างกายเวทนา3อย่างนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเวทนาเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นปัจจัยปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์บางครั้งก็ไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วนะคะย่อมหน่ายทั้งในสุขเวทนาทุกขเวทนาและในอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดคลายความยึดมั่นถือมั่นค่ะ
1: ค่ะและเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วนะคะจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตนั้นหลุดพ้นแล้วก็มีญาณยังรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วกิจที่ควรทำก็ทำเสร็จแล้วกิจ

0: อื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วผู้ที่มีจิตหลุดพ้นย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามโวหารนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิเหล่านั้นเลยที่คณะขาได้พิจารณาธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาค่ะก็ได้เข้าใจความเป็นจริงว่าที่ตนเคยยึดถือมานั้นยังทำให้ขัดข้องอยู่ในภพสามไม่สามารถสลัดตนให้พ้นทุกข์จากเครื่องร้อยรัดคืออสวรกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจได้ท่านได้พิจารณาเห็นธรรมด้วยตัวเองค่ะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาทำให้ละคลายความเห็นผิดๆทั้งหมดที่เคยยึดเคยถือมาแล้วทำใจหยุดทำใจนิ่งปล่อยใจไปตามกระแสของพระธรรมเทศนาจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเองค่ะ
1: ค่ะเมื่อทีคณะขะปริภาชกได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนะคะท่านได้กราบทูลชื่นชมพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภาษิตของพระองค์นั้นแจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเสมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นจากนั้นท่านก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะของพระพุทธองค์จงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะไปตลอดชีวิตเราก็จะเห็นได้ว่ายังมีหมู่สัตว์อีกมากมายเลยนะคะที่ยังหลงยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระมีการยึดถือความเห็นที่ผิดๆแทน

0: ที่จะเป็นเหตุให้ยกตนขึ้นสู่สวรรค์นิพพานกลับเป็นเหตุให้จมดิ่งลงสู่อบายภูมิบางคนยึดถือว่าสิ่งใดสิ่งใดที่ทำในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ตามล้วนขาดศูนย์หมดค่ะ
1: ค่ะเมื่อเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วก็ทำให้คิดอยากฆ่าสัตว์อยากลักขโมยทำไปโดยไม่เกรงกลัวต่อผลของบาปบางท่านก็เป็นประเภทสัตสตทิฏฐิซึ่งมีความเห็นว่าโลกนี้เที่ยงถ้าชาตินี้เป็นคนจนชาติหน้าก็ต้องเป็นคนจนต่อไปแต่ในทางพระพุทธศาสนา

หรือว่าบางท่านค่ะเป็นประเภทนัตถิกะทิฏฐิที่เรียกว่ามีความเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีเห็นผิดกันไปอย่างนั้นจึงไม่มีการทำความดีอะไรเลยแต่ใจของคนส่วนใหญ่นั้นก็มักจะคิดในเรื่องของการทำมาหากินเรื่องกรรมคุณเกียรติยศชื่อเสียงวนเวียนอยู่อย่างนี้และเมื่อถูกอวิชชาเข้าครอบงำจิตใจก็ไม่สั่งสมบุญบาป

0: แก่มวลมนุษยชาติขจัดความเข้าใจผิดให้หมดไปให้ชาวโลกได้พบเส้นทางสว่างของชีวิตทั้งหลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่จะเป็นผู้นำประทีปแห่งธรรมนั้นไปจุดในดวงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะดังนั้นนะคะให้พวกเรานั้นได้เห็นคุณค่าในตนเองและหมั่นศึกษาค้นคว้าธรรมะให้แตกฉานอีกทั้งก็ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมฝึกฝนให้ใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นสาระของชีวิตเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: นี่ก็เป็นธรรมะเพื่อประชาชน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมงคลตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสาระธรรมของชีวิตที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะกับการหลงผิดคิดผิดเพราะฉะนั้นในเมื่อเราค่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษานะคะได้มาอยู่เส้นทางธรรมแล้วได้มาศึกษาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจค่ะเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขมีความสว่างแล้วก็ทำให้โลกสว่างยิ่งขึ้นตามไปด้วยค่ะ
0: ง่ายที่สุดชมช่องสถานี GBN by DMC นี่แหละค่ะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยฝึกตนด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เราสร้างบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาทำใจหยุดใจนิ่งใจใสอยู่ตลอดเวลานะคะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับชมสกุปทบทวนบุญวันสมาธิโลกพิธีสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริเรียนธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและก็ทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 2,000 วัดทั่วประเทศปีที่26ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ก็เรียนธรรม9ประโยคระดับโลกพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2 สิงหาคมพุทธศักราช 2569

เนื่องในวันสมาธิโลกวันที่ปรารถนาจะสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาพร้อมใจปฏิบัติธรรมปรันดวงใจให้เป็นดวงบุญใสสว่างปรันโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วเป็นโลกที่สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลงดงามด้วยมหาสมาคมของพุทธบริษัทในพิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามเพื่อถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จที่ทำให้พุทธวจนะอันล้ำค่าของพระบรมศาสดายังได้รับการทำรงรักษาและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

นับเป็นมงคลแห่งดวงตาและดวงใจของมนุษย์และเทวาเมื่อพุทธบุตรผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคจำนวน121รูปผู้เป็นดังเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาได้เยื้องญาตราเข้าสู่ศูนย์กลางพิธียังศรัทธาให้ขยายเป็นวงกว้างพร้อมแท้สองอนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะศึกษาพระบาลีทุกรูปคือมหาปริยัติประโยค9ที่ได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมฐานะแห่งความเป็นวีรบุรุษแห่ง

ิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกจะขึ้นเป็นปีที่38ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นขวัญกำลังใจมอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยปีนี้มีพระภิกษุสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน121รูปทุกรูปคือเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนทายาทที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานงานพระศาสนาให้เจริญยั่งยืนสืบไป

0: ท่ามกลางความปลื้มปีติในวาระการอันเป็นมงคลพระภิกษุนาคหลวงพระมหาเจษฎาธรรมเมธีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: นักเรียนบาลีทั้งหลายอย่ากลัวว่าบาลีจะยากเพราะว่าความยากเป็นเพียงกำแพงบางๆที่ขวางกั้นระหว่างเราและความรู้แต่พึงกลัวเพียงอย่างเดียวว่าโอกาสอันประเสริฐเช่นนี้จะผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ไขว่คว้าบาลีทุกตัวอักษรล้วนแต่เป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ศึกษาภาษาบาลีจึงเสมือนได้เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และทุกครั้งที่ภาคเพียรคือ19ที่เข้าใกล้พระนิพพานปริยัติธรรม9คือความสำเร็จของการศึกษาแต่นวโลกุตระธรรม9คือความสำเร็จของชีวิตเมื่อพุทธบุตรพึ่งตนเองได้สามารถปิดอบายไปสวรรค์และมีสุขในปัจจุบันได้แล้วย่อมส่งต่อความสุขนี้สู่ใจชาวโลกเมื่อใดที่ทุกคนมีสันติสุขภายในกันไปทั่วโลกสันติภาพที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นบนโลก

ปราบปลื้มดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยสามเณรปันวิทย์ใหม่แปลงและสามเณรนัฐกิจผิวเปลี่ยงผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: โยมเข็นพระศาสนาก็ไปโลดครับยุคนี้ต้องสามัคคีพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับ
1: ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาคือเป้าหมายและเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนไม่ได้มีไว้ให้ชื่นชมหลวงพี่ประโยค9ไม่ต้องถึงขั้นทุ่มเทเอาเป็นเอาตายแต่เอาให้ได้อย่างเดียวก็พอครับ
0: ประโยค9ในตู้ได้รู้แล้วใจแน่วแน่วเสาะแสวงแหล่งมรรคผลประโยค10ยอดความรู้อยู่ในตนเร่งฝึกฝนค้นคว้าตำราใจ
1: ค้นความรู้แก่นแท้ให้แผ่กว้างพระกระจ่างกลางท้องผุดผ่องใสเข้าถึงแหล่งแห่งความรู้พระจอมไตเรียนเข้าไว้ประโยค10ทางนิพพาน
0: พวกเราจบประโยค9เมื่อใดจะต่อประโยค10ทันทีครับ
2: ประโยค10นะครับประโยค10
3: สาธุ
4: เรียนพระไตรปิฎก

0: ศึกษาพระบาลีของพระภิกษุสามเณรจากอดีตจนถึงปัจจุบันดำเนินอย่างต่อเนื่องยาวนานก็ด้วยมียอดปูชนียาจารย์ที่ทุ่มเทประสิทธิ์ประสาทวิชาและเป็นที่น่าปลื้มปีติที่ในสังฆมณฑลยังมีเจ้าสำนักเรียนบาลีอุทิศตนให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดมาและเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่นี้วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแก่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศและถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2569มีจำนวน95สำนักเรียนทั้งนี้ก็ด้วยซาบซึ้งในคุณอุปการของเจ้าสำนักเรียนผู้เป็นเสาหลักอยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่จะยังพระสัทธรรมให้วัฒนาสถาพรสืบไป
1: การศึกษาบาลีนั้นถือว่าสำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงผู้ศึกษาบาลีนั้นเป้าหมายเรียนเพื่อรู้เข้าใจและเข้าถึงวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายต่างก็เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของการศึกษาเล่าเรียนบาลีจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังกายกำลังใจยกย่องผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมคือเจ้าคณะภาคเจ้าสำนักเรียนเจ้าวาดวัดต่างๆที่จัดให้มีการเรียนการสอนบาลีให้กำลังใจบำรุงขวัญเพื่อที่จะได้สืบสานพระพุทธศาสนาสืบสานการศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีให้มากยิ่งขึ้นไปเป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าอนุโมทนา

ในวันสมาธิโลกไม่เพียงจะได้แสดงมุทิตาสการะแด่พุทธบุตรมหาปริญญาพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศยังได้รวมพลังยิ่งใหญ่รวมใจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยคณะพระเถรานุเถระคณะพระสังฆาธิการพร้อมด้วยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและคณะสงฆ์323วัดผู้หยัดสู้ในดินแดนด้ามขวานทองของไทยในห้วงเวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตะชีโวพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้ทุ่มชีวิตหยัดสู้เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา

ในแดนใต้ให้ยังคงสถิตสถาพรอย่างไม่หวาดหวั่นจากนั้นคณะประธานบุญพิธีและผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายทายธรรมแด่คณะพระเถรานุเถระและคณะพระสังฆาธิการผู้เป็นประดุจแสงสว่างที่ส่องนำทางชาวโลกไปสู่หนทางที่ถูกต้องดีงามนับเป็นประวัติศาสตร์อันงดงามแห่งชีวิตที่ได้มีส่วนแห่งการสืบสานพระศาสนาให้ดำรงคงอยู่เป็นแสงสว่างผู้โลกสืบไปการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลกสร้างมหาปิติให้บังเกิดอย่างสุจริตประมาณวันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ชาวโลกจะได้ทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นในใจทั้งยังมีโอกาสยิ่งใหญ่ได้มาสั่งสมมหาทานโดยมีคณะพระเถรานุเถระคณะพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะพระสังฆาธิการ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญคือสุภนิมิตอันเป็นมงคลที่พุทธบริษัทได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันดุจดวงตะวันที่มีดู

0: ค่ะภาพที่ทุกท่านเห็นนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันสมาธิโลกค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่พุทธบริษัททั้ง4เนี่ยได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้เราแล้วเราก็ได้ทำหน้าที่นะคะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงดีจริงตัวจริงค่ะ
1: ซึ่งวันนั้นก็สาธุชนก็มาที่วัดพระธรรมกายกันเนืองแน่นเลยนะ
0: คะ
1: และเช
0: ื
1: ่อแน่ว่าความปลื้มปิติใจนะคะก็ยังคงอยู่กับผู้ชมจนถึงทุกวันนี้
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะช่วงนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรอบโลกน
0: ะคะ
1: มาติดตามข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างนำบุญมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะ
0: ค่ะส่วนแรกนะคะเราจะไปที่อเมริกากันก่อนเลยนะคะกับโครงการสมาธิวัดมัชชิมารามนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดมัชชิมารามนิวยอร์กจัดคลาสสมาธิขึ้น1วันค่ะรุ่นที่3นะคะในหัวข้อสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นในเมืองนิวยอร์กระหว่างเวลา 9:30 นถึง 15:30 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะเพื่อส่งเสริมการฝึกสมาธิแล้วก็นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมนะคะก็เริ่มต้นด้วยการเอ็กซ์ไซส์ก่อนค่ะยืดเหยียดเพื่อให้ร่างกายนั้นนะคะมีความเบามีความสบายโดยนำโดยสมาอุบาสิกานะคะสิริเพ็ญค่ะหลังจากที่เรายืดเหยียดให้ร่างกายเราสบายแล้วก็เข้าสู่การนั่งสมาธิแล้วก็รับฟังแนะนำนะคะการปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์บุรินทร์ถิตกุลสะโลนะคะในเนื้อหาครึ่งแรกของหลักสูตรสูตรนี้เป็นสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมจากนั้นค่ะพระอาจารย์ก็ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฝึกสมาธิก่อนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะได้ไปร่วมกันรับประทานอาหารซึ่งเป็นอาหารไทยร่วมกันค่ะและภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะหลังจากนั่งสมาธิแล้วนะคะอิ่มกายแล้วก็ต้องมาอิ่มใจอิ่มท้องกันเลยค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายก็ชาวท้องถิ่นก็ได้ร่วมกันฝึกเดินจงกรมณ

0: ของหลักสูตรซึ่งเป็นสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะพัฒนาการนั่งสมาธิให้ได้อย่างต่อเนื่องหลักนะคะกิจกรรมนี้นะคะหลักๆ ก็คือเน้นความสบายเป็นหลักนะคะกิจกรรมปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็รับคำแนะนำจากพระอาจารย์บุรินทร์พระอาจารย์ณัฐฐาภพและพระอาจารย์เนมิธรค่ะซึ่งช่วยให้ชาวท้องถิ่นนั้นได้เข้าใจเรื่องราวของสมาธิได้มากขึ้นทุกท่านนั้นก็ประทับใจในบรรยากาศที่มีความสงบมีความร่มรื่นและก็เป็นกันเองค่ะหลายๆท่านก็บอกว่ารู้สึกผ่อนคลายมีแรงบันดาลใจแล้วก็ตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมในการนั่งสมาธิของวัดอีกในอนาคตค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะที่ชาวท้องถิ่นนั้นได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมกันค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ยังคงอยู่อเมริกานะคะเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่นิวยอร์ก
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปจะพาคุณผู้ชมมาที่กิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียกันต่อเลยค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียนะคะได้จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิและงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาพิธีกรรมเริ่มขึ้นในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายเทียนสำหรับหล่อเทียนพรรษาซึ่งประธานในครั้งนี้คือคุณพรเทพคุณวันเพ็ญคุณลูกบุญเสริมเรืองนภาพรต่อด้วยพิธีถวายเทียนพรรษาประธานคือคุณสิทธิชัยคุณพัทราคุณวินและครอบครัวเมฆพงษาธรคุณสุนันคุณสมบัติวงเกษมสิริตามด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานในครั้งนี้นะคะคือคุณสาธิตคุณสุนภาและครอบครัวสมทรัพย์ค่ะจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะและสัมโมทนียกถาจากพระอาจารย์ตามลำดับต่อเนื่องด้วยพิธีหล่อเทียนพรรษาค่ะโดยได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์คือพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้นำกล่าวอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ค่ะจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะนี่ก็เป็นเด็กน้อยนะคะมาร่วมงานกับคุณพ่อคุณแม่
0: ค่ะ
1: นะอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะเป็นกิจกรรมเติมเต็มปัญญาและความรู้สมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีคุณบีทิพย์สิรินทร์อินทกนกก็ได้ออกมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของวันเข้าพรรษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางพระพุทธศาสนานั้นให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนเลยค่ะเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะทุกท่านนั้นก็ร่วมกันประกอบพิธีแห่

0: ะคะได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศได้อยู่ร่วมในกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แต่ละพิธีกรรมงานบุญบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆของการเกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะอยู่แห่งใดบนโลกใบนี้นะคะมีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของวัดพระธรรมกายเนี่ยกระจายอยู่ทั่วโลกเลยนะคะนี่ก็คือโซนสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะ
1: นี่ค่ะความสว่างไสวก็จะเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะเราก็ไปทำหน้าที่เป็นกัลยาณ

บุญวัดพระธรรมกายแคนซัสสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายแคนซัสได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง24ท่านและเป็นชาวท้องถิ่นถึง16ท่านค่ะกิจกรรมก็เริ่มขึ้นตามเวลาท้องถิ่นนั่นก็คือเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาพระอาจารย์นำทุกท่านนั้นได้มานั่งสมาธิร่วมกันก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์แจ็คกี้จากนั้นก็ได้รับความเมตตาจากพระใบดีกากิตติโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัสได้

0: ธิค่ะประกอบพิธีกรรมตามเวลาของประเทศไทยนะคะที่ทำให้ทุกท่านนั้นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะและภาพที่เห็นนี้ก็คือภาพในการจุดเทียนแล้วก็เวียนประทักษิณรอบๆพระพุทธรูปนะคะภาพบรรยากาศที่เห็นนี้ก็มีชาวท้องถิ่นค่ะได้มาร่วมกันจุดเทียนเพิ่มความแสงสว่างแล้วก็ได้นึกถึงวันสำคัญนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชารวมถึงการเดินรอบนะคะเวียนพระพุทธรูปนั้นเป็นจำนวนถึง3รอบค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตตอกย้ำผังสำเร็จในชีวิตแล้วก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมจากกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายแคนซัสที่จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะที่ทุกท่านได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของบุญและก็ชาวท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นโซนแรกนะคะสหรัฐอเมริกาที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะไปกันต่อเลยนะคะจากสหรัฐอเมริกาแล้วจะพาคุณผู้ชมไปโซนยุโรปบ้างค่ะไปกันที่เมืองเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะคะมีโครงการสมาธิเกิดขึ้นที่เมืองนี้ด้วยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายเบอร์ลินค่ะร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิแล้วก็การฟังธรรมณสวนสาธารณะเทรฟทาวเวอร์อยู่ณเมืองเบอร์ลินค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะคะสัปปายะสุดๆค่ะนั่งสมาธิกันแบบท่ามกลางแมกไม้สวนที่ธรรมชาตินะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระอาจารย์พุทธิพงศ์วรโชโตค่ะได้นำสาธุชนทุกท่านทำกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจากหลายประเทศเลยนะคะอาทิเช่นเยอรมันค่ะรัสเซียโปแลนด์ทุกคนก็ได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้นอกจากนี้ทุกคนยังได้มีโอกาสมาเรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการนั่งสมาธิร่วมกันตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะทอแสงแบบว่าแดดอ่อนๆแต่อากาศแบบเย็นสบายนะคะนี่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งในโครงการของวัดพระธรรมกายเบอร์ลินค่ะในการเผยแผ่สมาธิและพระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะสร้างสันติภาพของโลกจากสันติสุขภายในที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นภายในค่ะ
0: ค่ะจากเบอร์ลินนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญในพิธีตักบาตรพร้อมทั้งพิธีถวายเทียนพรรษาและก็ผ้าอาบน้ำฝนเพื่อสืบสานประเพณีไทยในต่างแดนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะซึ่งภายในงานนั้นก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธาสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอชิเนียเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวมถึง5รูปได้นำสาธุชนผู้มีบุญค่ะร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรถวายเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนณบริเวณซิดนีย์ไทยทาวน์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะมีจำนวนมากถึง100คนนะคะในภาพนี้นะคะก็คือสาธุชนผู้มีบุญนั้นก็ได้มาร่วมกันค่ะเตรียมนะคะข้าวสารอาหารแห้งข้าวภัตตาหารอันประณีตที่จะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันในวันนี้ด้วยความศรัทธาค่ะพิธีกรรมก็เริ่มด้วยคณะสงฆ์นั้นนำสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิเป็นเวลา10นาทีเพื่อที่จะได้ร่วมกันกลั่นกายวาจาใจของเรานั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นก็เป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีคุณวรรณรัตน์มาเงาและคุณเกตสนิทสิริมาศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนะคะต่อด้วยคุณชลนาถนินพันธ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตตอกย้ำผังสำเร็จตามด้วยทุกท่านได้ร่วมกันค่ะถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ตักบาตรข้าวสารอาหาร

0: แห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นะคะจากนั้นคณะอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะก็คือได้เริ่มจากการทำทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาได้อย่างครบถ้วนค่ะโดยได้รับความเมตตานะคะจากพระมหาสุธรรมสุรตโนค่ะท่านก็เมตตานะคะกล่าวให้โอวาทและแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจแก่เหล่านักสร้างบารมีในต่างแดนเพื่อสืบสานอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามก็สร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจกับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีเรียกได้ว่าการสร้างบารมีในต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละเรื่องในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา
1: วัฒนธรรม
0: รวมถึงนะคะเวลาที่ต่างกันแต่ทุกท่านค่ะก็คือใช้หัวใจอันเด็ดเดี่ยวใช้หัวใจดั่งเพชร
1: ค่ะ
0: ที่จะตั้งใจสืบต่อตั้งใจต่อยอดพระพุทธศาสนาให้ขยายไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เป็นทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรและที่สำคัญนะคะก็จะต้องเชิญทิพย์ทั้ง6ค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้มารู้จักนะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงให้ได้ค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นโซนโอชิเนียนะคะตอนนี้กลับมาเอเชียนะคะ
0: ไปไหนคะ
1: บ้านเรากันบ้างใกล้ๆใกล้ๆไม่ใช่ประเทศไทยนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมทางรายการเนี่ยได้มีการประมวลภาพงานบุญทอดพระป่าฉลองครบรอบ20ปีแล้วนะคะของวัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อขยายห้องปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจัดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมานะคะไปรับชมแล้วก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: โหปลื้มปิติใจยิ่งนักนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี่ยวเอง20 ปีแล้ว
1: ต้องขยายแหละ
0: ต้องขยาย
1: ที
0: ่
1: เห็นเมื่อกี้
0: ว่าล้นเลย
1: ล้นแล้วค่ะ
0: ทุกคนล้นเลยและยังส่งเสียงมาให้เราแบบว่าสนุกสนานบุญบันเทิงปลื้มปิติใจด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญใครที่มีส่วนนี่โอ้โหพรก็ให้มาแล้วให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่าง
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้านะคะในช่วงนี้ก็มีโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่นำมาฝากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้รักในการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมะภายในอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตทุกท่านค่ะทุกท่านคะการที่เรายังไม่สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีเหตุปัจจัยอยู่ว่าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและอีกประการคือปฏิบัติแต่ยังไม่ถูกวิธีดังนั้นนะคะในช่วงนี้เรามาปรับใจและทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้ทุกท่านสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะคำว่าหยุดคำว่านิ่งคำว่าเฉยๆหรือคำว่าเราเป็นเพียงผู้ดูไม่ใช่ผู้กำกับนี่เป็นถ้อยคำสำคัญเป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติธรรมของเราให้ดีขึ้นจนกระทั่งประสบความสำเร็จในการเข้าถึงพระธรรมกายอย่าดูเบากับถ้อยคำที่มีเพียงไม่กี่คำนี้คำไม่กี่คำนี้ที่ทำให้คนเข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงมานับแสนนับล้านคนแล้วให้ไว้เมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2535จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า44คุณผู้ชมคะหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านปรารภไว้ว่าพระรัตนตรัยภายในเป็นของจริงมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนของจริงก็ต้องคู่กับคนจริงถ้าเราทำจริงก็เข้าถึงได้แน่นอนและเมื่อเราได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วเวลานั้นทุกท่านก็จะสิ้นความสงสัยถึงเวลาสว่างเวลาธรรมกายเวลาที่ดวงใจใสๆของทุกท่านทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเชื่อมต่อเชื่อมโยงให้เกิดกระแสแห่งบุญกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสุชาดาระยะอินนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วค่ะในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาสั่งสมบุญใหญ่กันกับพิธีมุทิตาสักการะพระราชาครณะแล้วก็พิธีถวายคิลานนะเภสัชรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาคบ่ายนะคะมากันเยอะๆแล้วก็มาร่วมกันสั่งสมบุญเพื่อที่เราจะได้ไม่เจ็บไม่ไข้กันค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการเส้นทางบุญในช่วงของนานาสารธรรมค่ะจากนี้ไปให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้นะคะช่วงนี้คุณธนพรนรมาศดิฉันใส่ใจวลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปริยัติก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราจะมาพบเจอกันด้วยหัวข้อที่เริ่มต้นด้วยพระอสีติมหาสาวกพระอสีติมหาสาวกนั้นคือพระสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ความเป็นมาเป็นไปของพระสาวกผู้ใหญ่80องค์นั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรถ้าดูข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีท่านได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้อย่างนี้ว่าท่านบอกว่าคำว่าอสีติมหาสาวกเป็นคำสมาสประกอบด้วยคำว่าอสีติและมหาสาวกคำว่าอสีติแปลว่า80นะแปลว่า80ส่วนคำว่ามหาสาวกประกอบด้วยคำว่ามหาแยกคำอีกนะซึ่งเป็นคุณศัพท์แปลว่าใหญ่มากนะแปลว่าใหญ่ก็ได้แปลว่ามากก็ได้นะแล้วก็แปลว่าความสำคัญและคำว่าสาวกซึ่งเป็นนามกิตอันนี้เป็นเรื่องของภาษาบาลีประกอบรูปมาจากธาตุเรียกว่าสุธาตุซึ่งมาจากการฟังลงนวุปัจจัยสำเร็จรูปเป็นสาวกะแปลว่าผู้ฟังหรือผู้ที่ยอมตนเป็นผู้ฟังที่ดีนี่ก็เรียกว่าสาวกคำว่าอสีติมหาสาวกไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏอยู่ในหนังสืออรรถกถาต่างๆคือธรรมปฏิฐกถาสุมังคลวิลาสินีและปรมัตถทีปนีโดยไม่ระบุรายนามว่ามีท่านใดบ้างคือถ้าเราไปค้นในพระไตรปิฎกบอกเอ๊ะคำว่าอสีติมหาสาวกไม่เห็นจีไม่เห็นเจอเลยใช่ในพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยจะไม่ได้ใช้คำนี้แต่ถ้ามาดูในบทขยายความเรียกว่าอรรถกถาเนี่ยจะมีปรากฏอยู่ท่านใช้คำว่าพระอสีติมหาสาวกอรรถกถาที่มีปรากฏก็จากหนังสือธรรมปฏิฐกถาหนังสือสุมังคละวิลาสินีแล้วก็หนังสือปรมัตถทีปนีแต่ก็ไม่ได้บอกว่า80องค์นั้นนะมีใครบ้างเพียงแต่พูดรวมๆว่ามีพระอสีติมหาสาวก80เนื่องจากไม่ปรากฏพระนามพระอริยอสีติมหาสาวกในคัมภีร์นักวิชาการสมัยหลังจึงตั้งเกณฑ์กำหนดพระอสีติมหาสาวกขึ้นเองในเมื่อท่านไม่ได้บอกว่า80องค์มีใครบ้างนักวิชาการหรือนักประวัติศาสตร์นักสอนพุทธศาสตร์เนี่ยก็พากันกำหนดขึ้นมาเช่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยากรมพยาวชิรญาณวโรรสก็ทรงวินิจฉัยไว้ในหนังสืออนุพุทธประวัติดังนี้นะ1กลุ่มที่ท่านจัดมาเป็นพระอสีติพระอสีติมหาสาวกเนี่ยมี4กลุ่มหลักๆ1เรียกว่ากลุ่มพระภิกษุสาวก41องค์ที่เป็นเอตตัคคะกำหนดเป็นเอตตัคคะก่อนคือใน41องค์เนี่ยมีปรากฏชื่ออยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็จะได้รับเอตทัคคะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยเอาพระภิกษุ41รูปนี้เป็นตัวตั้งในการที่จัดเข้าเป็นพระอสีติมหาสาวก2เป็นพระมาจากกลุ่มที่สาวกสหจระแห่งเอกทัคคะคืออยู่กลุ่มเดียวกันกับเอตทัคคะอีก23องค์ก็จะเป็นสมมติว่าจะมีกลุ่มเอตทัคคะเสร็จก็จะมีพระเพื่อนของท่านนะอย่างเช่นอยู่ในกลุ่มของอัญญาโกณฑัญญะอันกลุ่มของชดินสามพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็จัดเป็นที่มีอยู่ในหมวดหมู่ของเอตทัคคะนี้อีก23องค์แล้วก็จะมีพระสาวกในปฐมโพธิการคือพยัสสะเถระ1แล้วก็สหจระของพยัสสะอีก4องค์พูดง่ายว่าก็จะมีพระยัสสะเถระกับบริวารกับเพื่อนของท่านอีก4องค์ดังนั้นทั้ง4กลุ่มนี้พอรวมกันแล้วก็จะได้ทั้งหมด69องค์69องค์แล้วที่เหลืออีก11องค์ล่ะจะเอามาจากไหน

80องค์ดังนั้นพระที่เป็นเอตตัคคะแล้วก็พระที่มีอยู่ในกลุ่มของพระเอตตัคคะเหล่านั้นเนี่ยรวมกันเบ็ดเสร็จที่มีปรากฏอยู่ก็คือ69องค์อีก11องค์นั้นก็รวบรวมมาจนกระทั่งครบ80นี่เป็นกลุ่มของพระอสีติมหาสาวกนะสัมมามหาสาวก80องค์อันหนึ่งในการเลือกพระสาวกแล้วจัดเข้าเป็นพระอสีติมหาสาวกนั้นยังมีข้อที่น่าศึกษาเพิ่มเติมคือเกิดมีขึ้นในยุคใดจากเหตุผลที่กล่าวมานี้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีเขามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วโดยเห็นได้จากคำเรียกที่ว่าพระสาวกเถระคือในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ใช้คำว่าอสีติมหาสาวกแต่ใช้คำว่าพระสาวกเถระนะผู้มีชื่อเสียงซึ่งเท่าที่ระบุนามไว้ก็เป็นอสีติมหาสาวกทั้งหมดแต่มาเด่นชัดขึ้นในยุคสมัยของพระอัตถกถาจารย์ในลังกาคือตอนนั้นน่ะในยุคพระพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าพระมหาเถระผู้มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีใครบ้างในบรรดาทั้งหมดนี้จนกระทั่งพระอัตถกถาจารย์ในยุคลังกาในยุคศรีลังกาเนี่ยที่ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองก็มารวบรวมจนกระทั่งเด่นชัดขึ้นทั้งนี้เพราะธรรมปฏิสกถาก็ดีสุมังคละวิลาสินีก็ดีซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีคำว่ามหาสาวกและอสีติมหาสาวกปรากฏอยู่ล้วนเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในลังกาเนี่ยเรียกว่าอัตถกถาได้แต่งขึ้นในลังกานะหรือในยุคที่การศึกษาพระพุทธศาสนาในลังกากำลังเจริญรุ่งเรืองโดยพระอัตถกถาจารย์ผู้มีชื่อเสียงคือพระพุทธโคสาจารย์พระพุทธโคสาจารย์ผู้แต่งธรรมปฏิสกถาหรือธรรมบทที่พระภิกษุสามเณรเรียนกันนี่แหละนี่อัตถกถาธรรมบทเนี่ยก็คือท่านพระพุทธโคสา

วงศ์กล่าวว่าพระเจ้าพุทธทาสแห่งลังกามีพระราชบุตร8องค์ล้วนทรงสุรภาพแก้วกล้าการรณรงค์สงครามทรงขนานพระนามพระกุมารนั้นตามพระอัธยาศัยของพระองค์ให้คงนามพระอสีติมหาสาวกทั้งหลายพระเจ้าพุทธทาส2นี้ได้แวดล้อมด้วยราชบุตรทั้งหลายอันทรงพระนามตามพระอสีติมหาสาวกว่าสารีบุตรเป็นอธิพระองค์ทรงรุ่งเรืองอยู่ดุจประหนึ่งว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นคือตอนนั้นมีกษัตริย์เนี่ยโอ้โหเกิดความศรัทธาเลื่อมใส

ฉันเอาชื่อผู้ที่มีคุณวิเศษสูงๆมาตั้งให้ลูกให้หลานเนี่ยดูมันไม่ให้มันดูมันไม่ให้ความเคารพไม่เหมาะไม่สมก็แล้วแต่จะมุมมองกันไปแต่นั้นน่ะกษัตริย์ท่านนี้นั้นที่ท่านใช้ชื่อว่าพุทธทาสเลยนะในยุคลังกานั่นน่ะเอาชื่อของอสิติมหาสาวกเนี่ยมาเป็นชื่อของลูกของตนเองเลยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงวินิจฉัยรายงามรายนามพระสงฆ์ผู้ใหญ่80รูปหรือเรียกว่าพระอสิติมหาสาวกเนี่ยไว้ในหนังสือพุทธานุพุทธประวัติดังนี้ท่านเรียบเรียงว่าเอ๊ะ80องค์นี้ท่านเอามาบวกกันแล้วมีชื่ออะไรบ้าง1พระอัญญากลธัญญะเถระ2พระวัปปะเถระ3พระพัทธิยะเถระ4พระมหานามะเถระ5พระอัตชิเถระ6พระยสะเถระ7พระวิมระเถระ8พระสุภาหุเถระ9พระปุณณชิเถระ10พระควัมปติเถระ11พระอุรุเวรกัสสปะเถระ12พระนาทีกัสสปะเถระ3พระคยากัสสปะเถระ14พระสารีบุตรเถระ15พระมหาโมคคัลลานะ16พระมหากัสสปะเถระ17พระมหากัจจายนะเถระ18พระอชิตะเถระ19พระติสสัมเมตไตยะเถระ20พระปุณณกะเถระ21พระเมตตคูเถระ22พระโทตกะเถระ23พระอุปสีวะเถระ24พระนันทกะเถระ25พระเหมกะ26พระโตไทยะ27พระกัปปะ28พระชตุกันนี29พระพัทราบุตร30พระอุทยะ31พระโปสาละ32พระโมคคราชนะ33พระปิงคียะ34พระลาทะเถระ35พระปุณณมันตานีบุตรเถระ36พระการุธายีเถระ37พระนันทกะพระนันทะเถระ38พระราหุลเถระ39พระอุบาลีเถระ40พระพัทธิยะกาลิกโคทาบุตร41พระอนุรุทธะเถระ42พระอานนท์เถระ43พระภคุเถระ44พระกิมพิละเถระ45พระโสนโกริวิสาเถระ46พระรัฐบาลเถระ47พระปินโดละภารัฐวาชะเถระ48พระมหาปันถกะเถระ49พระจุลปันถกะเถระ50พระโสนกุติกนะเถระ51พระลกุณกะภัตติยะเถระ52พระสูภูติเถระ53พระกังขาเลวตะเถระ54พระวักกะลิเถระ55พระกุณฑทานะเถระ56พระปิรินทวัฏฐะเถระ57พระกุมารกัสสปะเถระ58พระมหาโกฏิตะ59พระโสภิตะเถระ60พระนันทกะเถระ61พระมหากัปปินะเถระ62พระสาคตะเถระ63พระอุปเสนะเถระ64พระคลิละวะนิยะเรวตะเถระ65พระศิวลีเถระ66พระพาหิยะเถระ67พระพากุละเถระ68พระทัพพะเถระ69พระมหาอุทายีเถระ70พระอุปวานะเถระ71พระเมขิยะเถระ72พระนาคิตะเถระ73พระจุนทะเถระ74พระยโสชะเถระ75พระวังคีสะเถระ76พระเสระเถระ77พระมหาปรันตปะเถระ78พระสัพพิยะเถระ79พระนาลกะเถระ80พระองคุลิมานะเถระอันนี้80องค์นะมีชื่อครบปรากฏอย่างนี้ซึ่งพวกเราก็คอยคุ้นหูกันอยู่บ้างส่วนแต่บางองค์ก็อาจจะไม่คุ้นหูกันคราวนี้ทำไมตัวเลข80นี่เอามาจากไหนทำไมไม่บอกว่าอสีติทำไมไม่บอกว่าพระเถระผู้ใหญ่40 41 50 45อะไรอย่างนี้ทำไมบอกว่าต้องเป็นพระอสีติมหาเถระพระเถระผู้ใหญ่80องค์ท่านบอกเหตุผลที่กำหนดพระมหาสาวกให้มีจำนวน80รูปนั้นไม่ปรากฏว่ามีกล่าวไว้ในที่ใดจริงๆก็ไม่ได้มีหลักฐานบอกเอ๊ะทำไมต้องเอา80แต่ท่านบอกก็เป็นนักสันนิษฐานแต่เป็นไปได้ที่จำนวน80เป็นจำนวนแสดงความมั่งคั่งของคนในสังคมอินเดียโบราณเพราะบุคคลผู้จะเป็นนครเศรษฐีหรือเป็นมหาเศรษฐีนั้นต้องมีทรัพย์ตั้งแต่40ถึง80โกฏเราจะยินได้ฟังบ่อยๆนะท่านเศรษฐีนี้มีทรัพย์สมบัติ80โกฏบวกกับสมบัติของฝ่ายภรรยาอีก80โกฏอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้า80โกฏจะเห็นได้บ่อย
ดังนั้นจึงทำให้สันนิษฐานได้ว่าจำนวน80

อกจากเป็นจำนวนแสดงความมั่งคั่งของคนในสังคมอินเดียโบราณแล้วยังน่าจะเป็นจำนวนแสดงความยิ่งใหญ่ความสวยงามและความสำคัญได้อีกและจำนวน80นี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอยู่หลายสถานะด้วยกันคือ 1. พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ 80 พรรษาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีพระชนมายุ 80 พรรษานะ 2. พระพุทธเจ้าทรงมีสัพพันธรังสีแผ่ซ่านออกปรกายวนเวียนอยู่รอบเนื้อที่ประมาณ80ศอกก็คือว่าก็จะมีรัศมีแผ่ขยายออกจากบรกายของพระองค์ 3. พระบรกายของพระพุทธเจ้าสง่างามด้วยอนุพยัญชนะ 80 อนุพยัญชนะก็คือรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องความงดงามของร่างกายดังนั้นเนี่ยมีถึง80อย่างท่านก็สันนิษฐานว่า3เหตุ3ประการนี่แหละก็เลยเอาภาษาวกเนี่ยมาเป็นตัวเลข80ให้คล้องจองเป็นความเป็นมั่งคั่งมั่นคงของพระพุทธศาสนาแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมความตัวเลข80นี้ที่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่กล่าวไปคราวนี้พอพูดถึงอสีติมหาสาวกแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยๆใน41องค์นี่นะที่เป็นพระมหาเถระแล้วก็จะมีฝ่ายภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาจิกาก็จะมีการกล่าวถึงเอตทัคคะเอตทัคคะเนี่ยแปลว่าผู้เลิศผู้เลิศกว่าบุคคลอื่นๆเอตทัคคะจะมีอะไรบ้างเอตทัคคะหมายถึงผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษเป็นตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งให้พระสาวกของพระองค์คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาจิกาผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆและตำแหน่งเอตทัคคะแต่ละตำแหน่งทรงแต่งตั้งเพียงรูปเดียวท่านเดียวเท่านั้นในแต่ละพุทธบริษัทแต่ละฝ่ายคือจะมีองค์เดียวโดดเด่นนะอย่างเช่นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากอย่างเนี้ยก็เป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านมีปัญญาคือสารีบุตรภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านมีฤทธิ์คือพระมหาโมคคัลลานะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องมีฤทธิ์คนที่1โมคคัลลาคนที่2พระองค์นั้นพวกนี้ไม่ใช่ก็ถ้าเป็นเอตทัคคะคือต้อง1เดียวเท่านั้นต้อง1เดียวเรียกเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านมีฤทธิ์คือพระมหาโมคคัลลานะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องมีฤทธิ์คนที่1โมคคัลลาคนที่2พระองค์นั้นพวกนี้ไม่ใช่ก็ถ้าเป็นเอตทัคคะคือต้อง1เดียวเท่านั้นต้อง1เดียวเรียกเอตทัคคะเอตทัคคะนั้นคือตำแหน่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องพุทธสาวกว่าเป็นผู้เยี่ยมยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นผู้ประเสริฐสุดตำแหน่งเอตทัคคะนี้ย่อมได้โดยเหตุ4ประการอยู่ๆไม่ใช่ว่ามันจะได้เลยต้องมีเหตุมีองค์ประกอบมาเหมือนกันว่าจะได้เอตทัคคะน่ะจากอะไรบ้าง1โดยเหตุเกิดเรื่องนะเรียกว่าอัตถุปฏิคือได้แสดงความสามารถออกให้ปรากฏโดยสอดคล้องในเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นที่เกิดขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจะแต่งตั้งองค์ใดองค์หนึ่งก็ต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและองค์นี้โดดเด่นจริงๆนะอย่างนี้มันก็ต้องปรากฏเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆก็หลายๆองค์ที่ท่านไปอาสาสมัครแม้เป็นพระอรหันต์แล้วนะก็จะขอไปทำหน้าที่เป็นพัตตุเทศผู้แจกพัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะเป็นเอตทัคคะในแต่ละด้านนั้นๆไป2โดยการมาก่อนเรียกอาคมณะคือได้สร้างบุญสะสมในด้านนั้นมาตั้งแต่อดีตชาติพร้อมทั้งได้ตั้งจิตปรารถนาเพื่อตำแหน่งแห่งเอตทัคคะนี้ด้วยเนี่ยคือแต่ละองค์ที่สร้างบารมีมาเนี่ยก็จะทำการอธิษฐานว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้าเป็นภิกษุที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในพระศาสนาของพระองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตนะครับของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตอย่างเช่นท่านพระมหาโมคคัลลากับสาลีบุตรเนี่ยสร้างบารมีมาก็ปรารถนามาแล้วนะว่าอยากจะได้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาอย่างนี้เป็นต้นนะเขาเรียกว่าอธิษฐานตั้งผังสำเร็จตั้งความปรารถนากันมาข้ามภพข้ามชาติแล้ว3โดยเป็นผู้ช่ำชองชำนาญจินนวสีคือได้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆเป็นพิเศษคือบางองค์บางท่านเนี่ยโอ้โหท่านเก่งพิเศษในเรื่องนั้นๆเลยอย่างเช่นภิกษุบางรูปเก่งปรบเรื่องความเพียรเอาความเพียรพยายามอย่างนี้ก็เรียกว่าก็จะได้รับตำแหน่งนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องของความชำนาญคริจินนวสีสี่โดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณคู่นาดิเลกคือมีความสามารถในเรื่องที่ทำให้ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะเหนือ

กว่าผู้อื่นที่มีความสามารถอย่างเดียวกันเอ๊ะบางองค์ก็มีตาทิพย์เหมือนกันนี่นะก็มีตาทิพย์กันหลากหลายองค์แต่ทำไมล่ะพระพุทธเจ้าจึงตั้งให้พระอนุรุทธะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านมีตาทิพย์อ๋อก็เพราะว่าเนี่ยท่านมีคุณอะไรนี่แหละคือธรรมมีทิพยจักษุนี่ได้มากกว่าภิกษุอื่นๆองค์อื่นๆเห็นสมมตินะเห็นเทวดามานั่งฟังเทศฟังธรรมห้าตนสิบตนแต่พระอนุรุทธะเห็นทีนี่เป็นโอ้โหเป็นล้านเป็นโกดอย่างเงี้ยคือตาท่านละเอียดกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็เลยได้ตั้งตำแหน่งนี้ว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านมีตาทิพย์อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังดังนั้นดังนั้นผู้ที่เป็นเอตทัคคะเนี่ยได้สรุปรวบรวมกันมาอย่างนี้ว่าเอตทัคคะฝ่ายพระภิกษุมี41ท่านนะใน41ท่านนั้นเป็นอสีติมหาสาวกทั้งหมด41ท่านเนี่ยเป็นชุดหนึ่งเลยนะชุดใหญ่ชุดหลักเลยที่เป็นอสีติมหาสาวกแล้วทั้ง41ท่านเนี่ยได้รับเอตทัคคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละองค์ได้รับเอตทัคคะอะไรบ้าง2เอตทัคคะฝ่ายภิกษุณีมี13ท่านฝ่ายภิกษุณีก็มีนะอย่าว่าแต่มีแต่พระภิกษุพระภิกษุภิกษุณีเอตทัคคะฝ่ายอุบาสกก็มีเหมือนกันมีอยู่10ท่านดังนี้อุบาสกท่านใดฟังแล้วอยากจะได้เอตทัคคะด้านไหนอะไรยังไงเขาสร้างบารมีกันยังไงเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปจะค่อยๆนำมาขยายความให้ฟังแล้วก็จะมีเอตทัคคะฝ่ายอุบาสิกาอีก10ท่านเหมือนกันอุบาสิกาก็มีกับเขาว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นผู้เลิศในด้านใดบ้างสามารถสร้างบารมีอธิษฐานได้ไหมตั้งความปรารถนาได้ไหมก็ได้เหมือนกันคราวนี้มาดูพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเอตทัคคะในแต่ละด้านในแต่ละด้าน1พระอัญญาโกณฑัญญะเถระเนี่ยท่านมีเอตทัคคะในทางรัตตัญญูรู้ราตรีนานรู้ราตรีนานเดี๋ยวจะไปขยายความว่าเออราตรีนานคืออะไรยังไงก็หมายถึงว่ารู้การเวลามาก่อนรู้เหตุการณ์มาก่อนอยู่นานกว่าพวกอะไรเนี่ย2พระอรุเวลกัสสปะเถระเอตทัคคะดังผู้มีบริวารมากอรุเวลกัสสปะนะ3พระสารีบุตรเถระอัครสาวกเบื้องขวาเอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา4พระมหาโมคคัลลานะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายเอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์5พระปุณณมันตานีบุตรเถระเอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก6พระกาลุทายีเถระเอตทัคคะในทางผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส7พระนันทเถระเอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์8พระราหุลเถระเอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา9พระอุบาลีเถระเอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย10พระภัททิยะเถระเอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง11พระอนุรุทธะเถระเอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ นี่ไงพระอนุรุทธะเนี่ย12พระอานนท์เถระเอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตรอานนท์เถระนั้นเอตทัคคะในหลายด้านนะ1เป็นพหูสูตรคือผู้มีการศึกษาเล่าเรียนมามาก2ผู้มีสติ3ผู้มีคติ4ผู้มีความเพียร5เป็นพุทธอุปถากนี่คือความพิเศษของพระอานนท์เถระ13พระโมคคัลลาเถระเอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง14พระปินโดละภารัทวาชะเอตทัคคะในทางผู้บรรลือสีหนาถ15พระมหากัจจายนะเถระเอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร16พระศิวลีเถระเอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก17พระโสนกุติกนะเถระเอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะ18พระมหากัสสปะเถระเอตทัคคะในทางผู้ทรงทุดง19พระราธะเถระเอตทัคคะในทางผู้ทรงปฏิภาณคือญาณแจ่มแจ้งในทางพระพุทธศาสนา20พระลกุณกะพัทธิยะเถระเอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะนี่ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปดูว่าท่านสร้างบารมียังไงทำไมได้เอตทัคคะในด้านนี้ไพเราะขนาดไหน21พระทัพพระมัลลบุตรเถระเอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะนี่ไงแม้อรหันต์พระอรหันต์ยังต้องมีเขาเรียกว่ามีความเด่นโดดเด่นในด้านการจัดเสนาสนะให้พระภิกษุรูปอื่นหัวใจของท่านเป็นฝ่ายบริการนะดูแลภิกษุสหธรรมิกให้รับความสะดวกสบาย22พระภากุละเถระเอตทัคคะในทางผู้มีโรคาพาธน้อย23พระวักกลิเถระเอตทัคคะในทางผู้ศรัทธาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยความศรัทธา24พระมหากัปปินะเถระเอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุบริษัท25พระอุปเสนเถระ
เอต

ะเนตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบในหมู่ชนทั้งสูงและชั้นต่ำ26พระพระคติระวะนิยะเถเรวตะเถระเอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า27พระสูภูติเถระเอตทัคคะในทางผู้อรณวิหารคือเจริญฌานประกอบด้วยเมตตาและทักขิณายบุคคล28พระพาหิยทารุจิริยะเถระเอตทัคคะในทางขิปปาปัญญาคือตรัสรู้เร็วพลัน29พระวังคีสาเถระเอตทัคคะในทางผู้มีปัญญาปฏิภาณฉลาดในทางในการผูกเป็นบทบาทคาถา30พระโสนโกริวิสาเถระเอตทัคคะในทางผู้ปรกความเพียร31พระโสภิตาเถระเอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ32พระนันทกะเถระเอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุณี33พระกังขาเรวตะเถระเอตทัคคะในทางผู้ยินดีในฌานสมาบัติ34พระมหาปันถกะเถระเอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา35พระจุลกะพระจุลปันถกะเถระเอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ36พระกุณฑทานะเถระเอตทัคคะในทางผู้จับฉลากเป็นปฐมอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะเด่นด้านไหนเด่นในด้านการจับฉลากจับทีไรท่านได้ดับหนึ่งตลอดเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าท่านสร้างบารมีมันยังไงอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกัน37พระรัฐบาลเถระเอตทัคคะในทางผู้บวช ด้วยศรัทธา38พระกุมารกัสสปะเถระเอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร39พระมหาโกฏิตะเถระเอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา40พระสาคตะเถระเอตทัคคะในทางผู้ฉลาดในเตโชกสิณสมาบัติ41นะพระปิลินทวัชชะเถระเอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพของเทวดาดังนั้น41องค์นี้เนี่ยเป็นเอตทัคคะด้วยแล้วก็จัดอยู่ในสีติมหาสาวกด้วย41สำหรับพระภิกษุนะคราวนี้มาดูพระภิกษุณีที่เป็นเอตทัคคะบ้าง1พระนางพระมหาประชาบดีเถรีฝ่ายภิกษุณีนะเอตทัคคะในผู้รัตตัญญูคือในฝ่ายพระก็มี1องค์ก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะฝ่ายภิกษุณีก็คือพระนางมหาประชาบดีพระมหาประชาบดีเถรีนะบางทีเราบอกเอ้าไหนก็ว่าจะต้องมีองค์เดียวเท่านั้นหมายถึงว่าองค์เดียวในแต่ละพุทธบริษัทนะอย่างเช่นภิกษุก็มีอยู่องค์1องค์จะไม่มีรัตตัญญูองค์ที่2ที่3ฝ่ายภิกษุณีก็เหมือนกันก็จะมี1องค์ก็จะไม่มีภิกษุณีองค์ที่2ที่3ที่เป็นรัตตัญญูอย่างนี้เป็นต้นนะ2พระมหาเขมาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีปัญญา3พระมหาอุบลวรรณาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีฤทธิ์4พระมหาปตาจลาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงพระวินัย5พระมหานันทาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ยินดีในฌานพระมหาธรรมนินทาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก7พระมหาโสนาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ปารภความเพียร8พระมหาสกุลาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีทิพยจักษุ9พระมหาภัททากุณฑลเกสีเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ตรัสรู้เร็วพลัน10พระมหาภัททกะอภัททกาปิลานีเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีปุพเพนิพนิวาสานุสติญาณคือระลึกได้ชาติได้อย่างดีเยี่ยมเลยเนี่ยนะ11พระนางยโสตลาเอตทัคคะในฝ่ายผู้บรรลุมหาปัญญา12พระมหากีสาโคตมีเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง13พระมหาสิงคาละมาตาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธานี่ก็เป็น13ท่านที่เป็นฝ่ายภิกษุณีที่ได้ที่ฝ่ายภิกษุณีที่ได้เอตทัคคะนะคราวนี้มาดูฝ่ายอุบาสกที่เป็นเอตทัคคะบ้าง1ตปุสสะและพัลลิกะเอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงสรณะก่อน2อนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก3จิตตะคหบดีเอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก4หัตถกะอาละวกะอนาคามีเอตทัคคะในฝ่ายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังฆวัตถุ4 5พระเจ้ามหานามะเอตคะในฝ่ายผู้ถวายปัจจัยสีอันประณีต6อุคหะเสนาบดีนี่นะเอตคะในฝ่ายผู้ถวายโภชนะที่เป็นที่ชอบใจ7อุคตะคหบดีเอตคะในฝ่ายผู้เป็นสังฆอุปถาก8สุรัมพัทธะเศรษฐีเอตคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสอย่างมั่นคง9ชีวกะโกมารพัทเอตคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล10นกุละปิตาคหบดี
เอตคัตในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้ามีฝ่ายอุบาสกนี่มาดูฝ่ายอุบาสิกาก็มีเอตตคะเหมือนกันหนึ่งนางสุชาดาเอตตคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อนสองนางวิสาขาเอตตคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกาสามนางขุจุตลาเอตตคะในฝ่ายผู้เป็นพหูสูตรสี่นางสามาวดีเอตตคะในฝ่ายผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตาห้านางอุตราหรือนันทมารดาเนี่ยนะเอตตคะในฝ่ายผู้ยินดีในฌานหกนางสุปวาสาเอตตคะในฝ่ายผู้ถวายรสอันประณีตเจ็ดนางสุปิยาเอตคะในฝ่ายผู้เป็นคิลานุปัฏฐากเก้านางกาติยานีเอตคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคงแปดเมื่อกี้แปดนางกาติยานีนะเอตคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคงเก้านางกาลีก็คืออุบาสิกาชาวกุลุละคาลิกาเอตคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสโดยได้ยินได้ฟังตามสิบนางนกุลละมาตาข้าปันราณีเอตตคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของอสีตินะความเป็นมาเป็นไปของพระอสีติมหาสาวกแล้วก็เรื่องของเอตตคะซึ่งตามที่ได้กล่าวได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการโปรยหัวข้อเอาไว้เพราะต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะค่อยๆขยายความกันตั้งแต่พระอสีติมหาสาวกองค์ที่หนึ่งคือท่านใดยังไงแล้วก็ค่อยๆไล่กันไปแล้วก็ทั้งเอตตคะของฝ่ายภิกษุณีอุบาสกบาติกามีท่านใดบ้างอะไรบ้างเพื่อเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ประวัติการสร้างบารมีของท่านเหล่านี้เผื่อว่าท่านใดที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสอยากจะเป็นเหมือนท่านบ้างก็จะรู้ว่าอ๋อท่านสร้างบารมีอย่างนี้เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกทำตามท่านก็จะประสบความสำเร็จอย่างนั้นเหมือนกันเอาละวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้อนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการเธอ

ศาสตร์ทุกแขนงทุกสาขาวิชาล้วนมีสูตรเฉพาะหรือสูตรสำเร็จในการทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วแม่นยำและถูกต้องด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่มีวิธีการที่แตกต่างกันไปเท่านั้นอย่างในการปรุงอาหารให้อร่อยก็มีเคล็ดวิชาในการทำให้อาหารที่ออกมานะมีรสมีชาติกลมกล่อมอร่อยอร่อยน่ารับประทานหรืออย่างในการทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งได้อย่างรวดเร็วก็มีสูตรสำเร็จและเคล็ดวิชานั่นคือการวางใจให้พอเหมาะพอดีที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้เป็นธรรมชาติทำใจให้หยุดนิ่งเฉยเพียงอย่างเดียวเมื่อประกอบเหตุได้ถูกต้องผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคือความสงบความสว่างและความสุขภายในและจะทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัปปุริสสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทานมี5ประการคือสัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานโดยเคารพให้ทานโดยการอัน

ควรเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานและทำไม่กระทบตนและผู้อื่นลักษณะการให้ทานของแต่ละคนในโลกนี้นะไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ของการให้ก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนได้รับการปลูกฝังหรือการฝึกฝนอบรมตนนำมาจากครอบครัวอย่างไรโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้แข่งขันและการเอาตัวรอดวิถีชีวิตของบางท่านจึงดูเหินห่างจากพระพุทธศาสนามากขึ้นเหินห่างจากการศึกษาความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้เรื่องชีวิตในปรโลกคิดแต่เพียงจะเอาตัวรอดไปวันๆแต่ยังไม่ได้สร้างหลักรับประกันในชีวิตที่เป็นทางรอดในปรโลกหรือในสังสารวัฏกันเลยดังนั้นชีวิตที่ห่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นชีวิตที่อันตรายนะจ๊ะยังชื่อว่าเป็นผู้ประมาทอยู่และชีวิตก็ยังไม่ปลอดภัยบางท่านเป็นชาวพุทธแต่ก็ไม่รู้จักวัฒนธรรมชาวพุทธว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธมามกะหรือเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์แต่หลายท่านก็ได้ศึกษากันมาอย่างดีแล้วได้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันเป็นประจำหลวงพ่อขออนุโมทนาด้วยนะจ๊ะจะทำบุญตักบาตรหรือถวายสังฆทานแต่ละครั้งก็ทำด้วยความเคารพเลื่อมใสให้ทานเพราะรู้ว่าพระสงฆ์นั้นเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของชาวโลกท่านเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมที่เป็นทางมาแห่งบุญสำหรับพวกเรานะจ๊ะเพราะท่านมุ่งชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างเดียวนอกจากนี้เนี่ยบางท่านจะมีความเข้าใจในหลักการทำบุญมากขึ้นไปอีกทั้งก่อนให้ก็มีจิตเริ่มใสขณะให้ก็มีใจศรัทธาครั้นให้ไปแล้วก็ตามระลึกถึงทานที่ได้ทำไปจึงเกิดปิติในบุญยิ่งขึ้นบุญกุศลก็บังเกิดขึ้นถึง3ระยะทีนี้เรามาดูลักษณะการให้ทานของสัตบุรุษกันบ้างว่าท่านทำอย่างไรบ้างคือในขณะให้ทานท่านจะให้ด้วยศรัทธาไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นแก่หน้าหรือถูกบังคับให้ทำให้ทานโดยเคารพมีความนอบน้อมในทานไม่มีอหังการหรือมมังการว่าทรัพย์นี้เป็นของเราเพราะฉะนั้นผู้มารับทรัพย์หรือรับทานจากเราต้องนอบน้อมเราผู้เป็นเจ้าของแต่กลับให้ความนอบน้อมต่อผู้ที่มารับทานของตัวเองสัตบุรุษท่านจะให้ทานโดยการอันควรดูช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมว่าช่วงไหนจะถวายภัตตาหารช่วงไหนควรถวายน้ำปานะช่วงไหนควรถวายผ้าไตรจีวรเครื่องสมณะบริขารที่เหมาะต่อสมณะบริโภคสัตบุรุษผู้ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ไม่ได้มุ่งอยากเด่นอยากดังอยากได้บุญเป็นหลักและประการสุดท้ายสัตบุรุษจะให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นคือตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเพราะให้แล้วก็ไม่คิดอยากจะเอาคืนตัดใจมันตายจากผู้รับก็สบายใจมีความสุขใจที่ได้มารับทานจากเราเมื่อสัตบุรุษให้ทานถูกหลักวิชาทั้ง5ประการนี้แล้วเราก็มาดูผลบุญที่จะบังเกิดขึ้นกันต่อนะจ๊ะไหว้ทานด้วยศรัทธามาถึงคราวบุญส่งผลจะให้อิทธิผลที่น่าปลื้ม

ปลื้มปีติใจอย่างไรบ้างพระองค์ตรัสว่าสัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปร่างงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณวรรณะผ่องใสดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นยิ่งนักนี่ก็เป็นผลที่เกิดจากให้ทานด้วยศรัทธาครั้นได้ทานโดยเคารพแล้วผลนั้นจะอำนวยให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสรับใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับรับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ภรรยาสามีนำไม่นอกใจซึ่งกันและกันข้าทาสบริพารก็ไม่คดโกงตั้งใจดูแลทรัพย์สมบัติของเจ้านายเหมือนเป็นของของตัวเองอานิสงส์ที่ให้ทานถูกกาลเทศะทำให้เป็นผู้ที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและปรารถนาสิ่งใดก็จะสมหวังได้โดยง่ายเป็นผู้ที่ไม่ขาดตกบกพร่องจิตใจจะเอิบอิ่มอยู่ในสมบัติที่หามาได้ตลอดเวลาอานิสงส์ที่ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์มุ่งปรารถนาบุญเป็นหลักนั้นจะทำให้เป็นผู้มีโภคะสมบัติมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคสมบัติอันประณีตที่สูงยิ่งขึ้นจะเดินทางใกล้ไกลแม้ไปในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักก็ตามก็จะได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเหมือนได้รับการต้อนรับจากญาติผู้เป็นที่รักทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายประการสุดท้ายของอานิสงส์ที่ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นจะทำให้สมบัติบังเกิดขึ้นอย่างง่ายๆพยันตรายใดๆไม่มากล้ำกลายตั้งแต่อคีภัยโจรภัยอุทกภัยราชภัยหรือภัยจากคนไม่เป็นที่รักและจากทายาทจะไม่บังเกิดขึ้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยธรรมทั้งจากมนุษย์และเทวาทั้งหลาย

พระนามว่ามหานามะได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้ถวายทานที่มีรสประณีตเคยทานด้วยความเคารพนอบน้อมทางด้านฝ่ายหญิงที่เป็นกองเสบียงซึ่งเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นเลิศในด้านการถวายทานส่วนชีวิตในสังสารวัฏของท่านก็มีความพิเศษมากคือท่านผ่านการถวายมหาสังฆทานผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์และได้ถวายทานอย่างสัตบุรุษครบทั้ง5ประการอานิสงส์นั้นทำให้ท่านเวียนว่ายตายเกิดใน2ภพ2ภูมิเท่านั้นคือได้สวรรค์สมบัติและมนุษย์สมบัติมาตลอดแม้ว่าท่านจะยินดีในความเป็นหญิงแต่ก็ได้เป็นพระธิดาของพระราชาเป็นอัครมเหสีได้เป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีชีวิตไม่เคยตกต่ำเลยไม่ลุ่มลุ่มนันดอนจะเกิดในสวรรค์ก็ได้เป็นเจ้าของวิมานไม่ได้เป็นบริวารของใครในภพชาตินี้หลังจากที่ท่านละโลกไปแล้วก็ได้อุบัติเป็นเทพนารีวิสาขาได้เป็นอัครมเหสีของท้าวสุนิมิตเทวราชถือได้ว่าเป็นจอมเทพนารีในสวรรค์ชั้นนั้นทีเดียวเห็นไหมจ๊ะว่าการให้ทานที่ถูกหลักวิชาจะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแม้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็จะปลอดภัยและมีความสุขใจไปตลอดทุกภพทุกชาติพวกเราส่วนใหญ่จะคุ้นเคยการให้ทานมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ก็ให้สังเกตดูตัวเองว่าที่ผ่านมานั้นเราได้ให้ทานถูกหลักวิชาที่สัตบุรุษทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาหรือเปล่าบางคนให้ทานเหมือนกันแต่ได้ผลไม่เท่ากันก็ให้ย้อนกลับมาดูที่การประกอบเหตุนี่แหละเมื่อพิจารณาแล้วหากขาดตกบกพร่องข้อไหนก็ให้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการให้ทานของเราสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อทานบารมีของเราเต็มเปี่ยมจะสร้างบารมีอย่างอื่นให้ครบทั้ง10ทัศก็ง่ายขึ้นดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันปรับปรุงวิธีการสร้างบารมีให้สมบูรณ์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาติ

มหาสุวรราชชาดกชาดกว่าด้วยความพอเพียงเหตุอันเกิดในพุทธกาลผ่านมานั้นมีมากมายนักที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปรากฏการณ์หนึ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือแบบอย่างความมัธยัสถ์ดำรงตนอย่างพอเพียงไม่ละโมบฟุ้งเฟ้อเกินจำเป็นภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาครั้งนั้นต่างยึดถือเอาจริยวัตรอันสมถะพอใจในสิ่งที่ตนมีของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเป็นเนติแบบฉบับโดยทั่วกัน

0: ตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดก็ดังพบเห็นในพระเชตวันมหาวิหารพระอารามที่ทรงประทับจำพรรษานานที่สุดนี้สงฆ์สาวกทุกรูปจะดำรงตนตามมีตามได้แค่เพียงพอต่อความจำเป็นออกภิกขาจารได้ภัตตาหารเช่นไรมาก็ฉันตามนั้นมิได้ยึดเป็นเรื่องสำคัญให้จิตใจรุ่มร้อน
1: ฉันเท่านี้ก็เพียงพอแล้วฉันแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมต่อ
0: ทั้งภิกษุที่บวชเรียนพรรษามากและภิกษุใหม่ในพุทธสมัยนั้นมิได้ต่างกันในวัดปฏิบัติอันถือความพอเพียงเป็นสมณวัตรพระกิตติคุณแห่งสมเด็จพระพุทธศาสดาก็ยิ่งกำจรกระจายให้เป็นที่พึ่งพาทั้งเทวดาและมหาชนมากยิ่งขึ้นเกินขนาดนับ
2: ฉันแต่พอดีเราต้องอยู่อย่างพอเพียงอย่างที่องค์สัมมาสัมพุทธ

0: รรเสริญปฏิปทาอันสมถะพอเพียงที่พระพุทธองค์ทรงกระทำเป็นแบบฉบับไว
1: ้สมาธิสมาธิสมาธิพุทโธพุทโธพุทโธหากเราปฏิบัติธรรมตามอย่างองค์พระศาสดาสักวันเราก็คงบรรลุธรรมได้ในที่สุด
0: ในธรรมสภาคราวหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปรารภธรรมข้อพอเพียงนี้ว่าสามารถช่วยให้ชีวิตมีสุขตามอัตภาพได้จริงแท้พระองค์ทรงยกอดีตชาติของพญานกแขกเต่าที่พอใจในต้นมะเดื่อของตนขึ้นเทศนาเป็นมหาสุวราชชาดกอธิบายความสำคัญแห่งวิถีชีวิตพอเพียงดังนี้อดีตการครั้งกระโน้นไกลออกมาจากฝั่งแม่น้ำคงคาคือป่าใหญ่อันอุดมด้วยพลาผลมากมายยามต้นวสันต์พันธุ์พฤกษกจะแตกพุ่มอุ้มน้ำเขียวขจีทั้งผืนป่าเป็นที่ชุมนุมของสกุณาทิชาชาติให้พากันยังชีพด้วยดอกและผลจากต้นไม้นั้นๆตามธรรมชาติของตนที่ชายป่าผืนใหญ่นี้ยังมีดงมะเดื่อยืนต้นอยู่หมู่หนึ่งหลังการแตกช่อรับฤดูฝนมะเดื่อก็ออกผลแล้วค่อยทยอยสุกจนแดงเต็มกิ่งอันผลมะเดื่อนี้คืออาหารสำคัญของนกแขกเต่าทุกปีเมื่อปลายฝนยาวนานจนถึงฤดูร้อนผลมะเดื่อจากลูกอ่อนจะเปลี่ยนขนาดและสีสันทยอยสุกพร้อมกันทุกต้นถึงเวลานี้จะมีพญานกแขกเต่านำพาฝูงอันเป็นบริวารมาอาศัยต้นมะเดื่อเพื่อจิกกินผลดำรงชีวิตและตอบแทนมะเดื่อทุกต้นให้ขยายพันธุ์ออกไปด้วยการขับถ่ายเมล็ดลงทั่วป่าต่างพึ่งพาเกื้อกูลดุจครอบครัวเดียวกัน
2: อุ้ยผลมะเดื่อสุกแดงน่ากินเหลือเกินเห็นแล้วน้ำลายไหลขอบคุณต้นมะเดื่อมากนะที่ออกผลมาให้ทานเราจะตอบแทนด้วยการขยายพันธุ์ให้เอง
0: ในปีหนึ่งเกิดเหตุอาเพศจากโลกร้อนความแล้งเริ่มระอุคลุมป่าใหญ่จำนวนนกแขกเต้าก็อพยพหนีภัยทิ้งฝูงไปมากมายที่เหลืออยู่จำนวนน้อยเมื่อเริ่มอัตคัดเพราะขาดแคลนผลมะเดื่อก็พากันบินตามฝูงเก่าไปอีก
3: โอ้ยหิวหิวหิวหิวจนแสบท้องไปหมดแล้วต้นมะเดื่อไม่เหลือผลให้เรากินอีกแล้ว
4: ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเถอะพวกเราคืนอยู่ที่นี่ต่อไปได้อดตายแห้งเหี่ยวไปพร้อมกับต้นมะเดื่อนี้แน่ๆเลย
0: ครั้นลมร้อนพัดผ่ามาอีกระลอกเมื่อสัญญาณแห้งแล้งกันดารปรากฏชัดอีกหนต้นมะเดื่อที่เคยเป็นหลักชัยให้ไออุ่นก็ถูกทิ้งอยู่เปลี่ยวเดียวดายสู้ลมร้อนของคิมหันตฤดูโดยไม่มีนกกามาร่วมครอบครัวดังที่เคยเป็น
5: เหงาจังเลยเราในที่สุดนกพวกนั้นก็ทิ้งเราไปคงเป็นเพราะเราไม่มีผลให้พวกเขากินเหมือนดังเคยสินะ
2: เหงาเหรอจ๊ะต้นมะเดื่อท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังหรอกเรานี่ไงที่จะอยู่เป็นเพื่อนท่าน
5: โอ้ขอบใจมากพญานกแขกเต้า
0: ดังมีคำสรรเสริญว่ามหาบุรุษย่อมไม่ทอดทิ้งกันในยามยากมะเดื่อใกล้ตายต้นหนึ่งจึงยังมีนกแขกเต้าจับเจ้าอยู่เป็นมิตรแท้มิได้ตีจากไปไหนบุรุษน้ำใจประเสริฐนี้คือพญานกหัวหน้าฝูงนั่นเอง
5: แต่ท่านจะอยู่กับเราได้อย่างไรในเมื่อเราไม่มีผลให้ท่านได้กินอีกแล้ว
2: ไม่เป็นไรหรอกไม่มีผลเราก็กินใบแทนได้ท่านอย่าห่วงเลยนะ
0: พญานกยังชีพด้วยผลแห้งของมะเดื่อจนหมดสิ้นก็จิกกินใบที่ยังเหลือพร้อมทั้งเร่งปรับลดความเป็นอยู่ของตนให้ทนได้ต่อทุพพิกภัยไร้อาหารครั้งนี้เมื่อใบมะเดื่อแห้งหลุดจากขั้วไปพญานกก็ใช้กิ่งก้านและเปลือกไม้ดำรงชีพต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้โชคชะตาและไม่คิดละทิ้งต้นมะเดื่อที่มีพระคุณแต่หนหลังดังบริวารตัวอื่น
5: ๆตอนนี้ใบของเราก็หมดเสียแล้วท่านทิ้งเราไปหาที่อยู่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่านี้เถอะ
2: เราจะทิ้งท่านไปไม่ได้หรอกท่านมีพระคุณกับเราไม่เป็นไรหรอกใบหมดเราก็กินกิ่งไม้เปลือกไม้ได้อร่อยไปอีกแบบ
0: จนกระทั่งฤดูกาลอันทารุณได้ทำลายปลายกิ่งก้านและทำลายสภาพเปลือกไม้มิให้เป็นอาหารอีกต่อไป
5: ท่านพญานกท่านไปเสียเถิดบัดนี้เราไม่เหลืออะไรให้ท่านได้กินเป็นอาหารแล้วหากท่านยังอยู่กับเราต่อไปก็มีแต่จะอดตายไม่ต้องห่วงเราหรอกชีวิตเราจะอยู่ได้นานอีกเท่าไรก็ไม่รู้

0: เราจะไม่ไปที่ไหนทั้งนั้นเมื่อไม่มีอะไรกินเราก็จะไม่กินหากท่านต้องตายเราก็จะตายกับท่าน
1: ความเป็นไปอันสันโดษมักน้อยดังนี้เป็นที่รุ่มร้อนขึ้นแก่บัลลังก์ท้าวสักกเทวราชในทันทีท้าวเธอเพ่งทิพยเนตรและเห็นพญานกแขกเต้าแล้วบังเกิดอยากทดสอบจิตใจให้ถึงที่สุด
2: สุชาดาเอ๋ยจงคอยดูเถิดพญานกนี้จะถือสันโดษในความพอเพียงได้สักแค่ไหนกัน
3: ท่านจะลองใจนกตัวนี้ดูใช่ไหมเพคะ
1: ด้วยฤทธาของเทวราชท้าวสักกะก็บันดาลให้ต้นมะเดื่อเฉพาะที่พญานกแขกเต้าอยู่อาศัยเกิดเปลี่ยนแปลโดยพลัน
2: โอมด้วยอำนาจแห่งเราต้นมะเดื่อต้นนั้นจงแห้งลงแห้งลงและตายไปในที่สุด
1: ทันใดนั้นลำต้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วลำต้นถูกบันดาลให้แห้งกรอบและเกิดแตกร้าวเป็นช่องเมื่อลมพัดจึงมีเสียงกระโชกดังน่ากลัวทั้งยังมีเศษไม้ผลไม้ถูกลมพัดฟุ้งออกมาไม่หยุดหย่อน
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราจะทนไม่ไหวแล้วนะตัวเราแก่ทุกคนจนจะยืนแทบไม่ไหวแล้วลำต้นเราก็แตกเป็นโครงไปเถอะเจ้านกทิ้งเราไปเถอะ
1: ลำต้นมะเดื่อขยายช่องแตกเป็นรูขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนน่ากลัว
0: ไม่นะไม่ท่านต้องไม่เป็นไรนะเราจะอยู่เป็นเพื่อนท่านหากท่านต้องล้มลงเราก็จะล้มไปกับท่านเราจะอยู่กับท่านจนสิ้นชีพของเราเอง
1: พญานกแขกเต่าก็ยังยึดมั่นความสันดามิได้จากไปไหนคงกินผงไม้ที่ลมพัดออกมาจากรูแตกของลำต้นมะเดื่อประทังชีวิตต่อไปและแล้วมะเดื่อต้นใหญ่ก็พ่ายแพ้ต่อแรงลมเข้าในวันหนึ่งอดีตอันเคยเขียวขจีเต็มไปด้วยผลสุกไว้เลี้ยงนกกาก็เหลือแต่เพียงสภาพตอไม้ผุๆตอหนึ่ง
0: บัดนี้แม้ท่านจะเหลือเพียงตอเราก็ยังจะอยู่กับท่านเราจะไม่ทิ้งท่านไปไหน
1: วิถีชีวิตและสัจจะพอเพียงดังนี้มีความมั่นคงดังสุเมรุมาตรท้าวสักกะเทวราชก็สุดจะทนดูได้อีกท่านเท้าและชายาสุชาดาจึงจำแลงร่างเป็นหงทองณบัดนั้นสองพญาหงทองโผร่างจากฟ้าลงมาสู่ป่าใหญ่ร่อนลงมาหาต่อไม้มะเดื่อเพื่ออนุเคราะห์แก่พญานกแขกเต้ามิได้ช้าน
2: ั่นไงน้องหญิงต้นมะเดื่อต้นนั้นแหละ
3: น่าสงสารพญานกแขกเต้าจังเลยเพคะ
1: แต่เพื่อไขปริศนาอยากรู้คติธรรมของพญานกผู้มักน้อยไม่ละโมบหงทองก็แซงแนะนำให้ละทิ้งต่อมะเดื่อไปเสีย
2: ท่านพญานกแขกเต้าท่านจะเสียเวลาอยู่กับตอไม้ผุๆนี้ไปทำไมเพียงบินข้ามป่าแล้งนี้ไปทางทิศบูรพาก็มีป่าใกล้คงคานาทีที่สมบูรณ
3: ์นั่นนะสินกแขกเต้าคอแดงเอ๋ยฉะไหนรอความตายอยู่กับตอไม้ไร้ประโยชน์นี้เล่าหากท่านบินไปทางโน้นท่านก็จะได้อยู่กับเพื่อนๆท่านอีกมากมาย
0: ท่านพญาหงส์ใครเป็นเพื่อนในยามทุกข์ยากผู้นั้นเป็นสัตบุรุษต้นมะเดื่อนี้เคยเลี้ยงดูเรามาก่อนดุจญาติมิตรของเราเช่นกันเราเพียงต้องการรอดชีวิตอยู่เท่านั้นจึงไม่อาจละทิ้งเขาไปเพราะเหตุเพียงไร้ผลให้บริโภคดังเดิมได้มันไม่ยุติธรรมเลย
1: คุณธรรมอันประเสริฐนี้ทำให้ท้าวสักกะและนางสุชาดาปรากฏร่างขึ้นแทนหงทองเพื่ออนุเคราะห์พญานก
2: เพื่อตอบแทนจิตใจที่ดีงามนี้เราขอสรรเสริญด้วยพรข้อหนึ่งท่านจงเลือกขอเอาเถิด
3: บอกความประสงค์ของท่านมาเถิดเราทั้งสองจะบันดาลให้ตามที่ท่านขอ
0: ชีวิตเราเติบใหญ่ได้เพราะต้นไม้นี้ท่านจงคืนความยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์โดยใบและผลแก่ต้นไม้นี้เถิดจะได้เป็นที่พึ่งแก่เหล่าสกุณาและสัตว์อื่นต่อไป
1: ท้าวสักกะกล่าวสาธุการแก่กุศลจิตของพญานกแขกเต่าแล้วทรงบันดาลให้พื้นดินชุ่มชื้นขึ้นปรากฏละอองหมอกห่อหุ้มพื้นเป็นปริมณฑลเกิดไม้ยืนต้นเหยียดสูงแตกกิ่งออกใบเขียวสะพรั่งในบัดดลนั้น
4: เราฟื้นแล้วเราได้ชีวิตใหม่อีกครั้งแล้วขอบคุณมากท่านพญานกแขกเต้า
1: จากป่าที่เคยแห้งแล้งก็กลายเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์ดุจอยู่ในฤดูพรรษา
0: สาธุขอท่านผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทพพร้อมเหล่าเทพทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขเหมือนดังข้าพระองค์เป็น

0: ุขที่เห็นต้นมะเดื่อยืนต้นผลิผลได้ในวันนี้เถิด
1: เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกจบแล้วทรงย้ำให้เห็นประโยชน์ของการถือสันโดษไม่โลภเกินจำเป็นทรงประกาศอริยสัจสี่เป็นอเนกปริยายในพุทธกาลสมัยพญานกแขกเต้าเสวยพระชาติเป็น

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต

0: นัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: กำจัดโรคได้จริง

0: พระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่ง

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
0: คุณครูประชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมี

0: ศีลบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็น
ที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลั
ับพลากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใส
รือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสๆดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่นมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังไ

ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสใสเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ่อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวา
และนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ่อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราล่ะกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเราว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเล่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีเ
มันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะ

แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเนี่ยไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดู

อย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่าง

0: เพพุทธาปรปตาปเจกานัญจยังพลังอรหันตานัญจเตเจนะรักขังปันธามิสัพพโสเตอัตลัทธาสกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสกิตาโหทสหสัพเพยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติปะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรฉัตรพรอัศวชัยโสพลและกัลยาณมิตรพันนีจันบางหันธรรมยังพุทธะ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ธรรมชยะมหาเถรัสสะ
1: ธรรมชยะมหาเถรัสสะ
0: ทเวอาศิติ
1: ทเวอาศิติ
0: วัสสายุ
1: วัสสายุ
0: วัฒนกาเล
1: วัฒนกาเล
0: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
1: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
0: โสตทัสนูปกะระนานินิ
1: โสตทัสนูปกะระนานิ
0: สปาริวารานิ
1: สปาริวารานิ
0: มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: อัตตสันติสุขะ
0: สัมปาปนัตถายะ
1: สัมปาปนัตถายะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตทัสนูปกะระนานิ
1: โสตทัสนูปกะระนานิ
0: สปาริวารานิ
1: สปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แก่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรวัลลัลลักษ์สวาทยานนท์และกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขขอเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
4: พัตตานิ
1: พัตตานิ
4: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโน

0: ันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: แล้วพวกเราก็ตั้งใจรับพรพระกันนะด้วยการจดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายวันนี้เราได้ทำบุญและได้บุญใหญ่กันหลายประการบุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาบุญที่เราตั้งใจถวายสื่อโสตทัศน์บุญที่เราตั้งใจถวายสังฆทานพัฒหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์สถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลเพราะนั้นให้เราจดใจนิ่งอยู่ที่กลางดวงบุญดวงนี้แล้วเราก็ระลึกถึงพระคุณของคุณครูไม่ใหญ่ที่ได้สร้างสถานที่แห่งนี้รองรับการที่เราได้มีโอกาสได้ทำบุญกันเพราะนั้นเราลึกถึงท่านน้อมด้วยใจกตัญญูบูชาถวายบุญต่อท่านให้ท่านมีแต่ความผาสุกเป็นนิรันดร์ส่วนเราก็จดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญพร้อมกับญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธ์ทชนทุกท่านทุกคนในครอบครัวของเรารวมเข้ามาอยู่กลางดวงบุญดวงนี้พร้อมกับตั้งความปรารถนาให้ทุกท่านได้บุญไปด้วยกันให้มีแต่ความสุขความเจริญจดใจนิ่งๆอยู่กลางดวงบุญกันนะจ๊ะทุกท่านในขณะพระให้พรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา

0: สังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนระโสยะถาดุจจันในดิถีที่15คือจันเพ็ญมณิโชติระโสยะถาหรือดุจดวงแก้วมณีโชติรสเทิน
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

ลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาพระราชวิเทศวชิระเวทีพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิระวิเทศถวายธูปเทียนแพกรวยสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์กราบอาราธนาครับ

ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรศักชัยพีชพัฒน์อ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชวิเทศวชิรเวทีขอเรียนเชิญครับ

ให้พระวิเทศธรรมาภรณ์เป็นพระราชวิเทศวชิระเวทีศรีสังฆคุณาภรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูปลัดหนึ่งพระครูสังฆรักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญตั้งแต่วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบัน

ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรสมเกียรติศรลำอ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชภาวนาวชิระวิเทศเรียนเชิญครับ

ให้พระวิเทศภาวนาจารย์เป็นพระราชภาวนาวัชรวิเทศวิเนศสุธรรมนิวิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดพระธรรมกายสหรัฐอเมริกามีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่ลูกคือพระครูปลัดหนึ่งพระครูสังฆรัตน์หนึ่งพระครูสมุทรหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสมณเณรในอารามโดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญตั้งแต่วันที่18เมษายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน

ธุลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาพระราชวิเทศวชิระเวทีพระราชภาวนาวชิระวิเทศได้น้อมถวายองค์พระธรรมกายแต่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบอาราธนาครับ

และในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพโบสัญลักษณ์สีเหลืองถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาและขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพดังมีรายนามต่อไปนี้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระราชวิเทศวชิระเวทีและพระราชภาวนาวชิระวิเทศขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรอนงกัลยาณมิตรกรกนกวิชิตพันธ์และกัลยาณมิตรธนวัฒน์กัลยาณมิตรณัฐภัทรยิ่งมหิศรานนท์ขอเรียนเชิญครับครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพโบสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถานะครับเมื่อไปถึงที่ด้านหน้าอาสงแล้วก็ขอให้รอความพร้อมสักครู่นะครับเราจะถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพหันทางด้านขวาเพื่อรับจตุปัจจัยทยธรรมและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ครับ

และเมื่อถวายเสร็จแล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับเข้านั่งประจำที่เดิมนะครับและขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพโบสัญลักษณ์สีเขียวได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาครับ

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพหันทางด้านขวารับจตุปัจจัยทยธรรมและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ครับสาธุและเมื่อถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับเข้ามานั่งประจำที่เดิมนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาเป็นลำดับต่อไปครับ

0: ขอกราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณาดิโลกท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถากราบอาราธนาครับ
1: ก็แสดงความดีใจกับท่านพระมหาเถระทั้งสองรูปของวัดพระธรรมกายก็คือพระวิเทศวชิรเวทีและพระราชภาวนาวชิรวิเทศทั้งสองรูปที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทที่หวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์ให้ท่านพระเถระทั้งสองรูปยิ่งนำมาถึงความยินดีแก่คณะสงฆ์ของวัดธรรมกายและญาติโยมทั้งหลายชาววัดธรรมกายและก็ขอโอกาสท่านพระเถระอนุเถระทุกรูปและขอเจริญพรยังญาติโยมทุกท่านที่ได้มาแสดงออกถึงมุทิตาธรรมต่อพระเถระทั้งสองรูปเพราะนั้นผลงานที่เกิดขึ้นของวัดพระธรรมกายก็ย่อมจะเป็นที่ประจักษ์กันสำหรับเราชาวโลกทั้งหลายไม่ว่าจะในทวีปอเมริกาทวีปยุโรปหรือทวีปเอเชียต่างก็รู้จักในนามของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างดีที่ท่านพระเถระทุกรูปได้ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานำหลักธรรมคำสอนขององค์ต้นเหตุพระสมมาสัพพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในหลักใจของท่านสาธุชนทั้งหลายและนำคำสอนของหลวงปู่ที่ได้สอนเราและของมหาอุบาสิกาแก้วจันคุณไม่เชี่ยจันคุณนกยุงผู้ที่ได้เริ่มในการสร้างวัดธรรมกายขึ้นกับพระสองรูปด้วยกันรูปหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณพระเทพพยานมุนีหรือในปัจจุบันนี้เราเรียกพระเดชพระคุณว่าพระธรรมชโยและอีกรูปหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณพระรหัสพระอนาจารย์หรือเรารู้จักกันในนามว่าพระเดชพระคุณทัตตชีโวทั้งสองรูปและอุบาสิกาหนึ่งท่านจึงเป็นผู้ได้เริ่มต้นในการสร้างวัดพระธรรมกายนี้เพราะนั้นผลพวงเริ่มต้นของการสร้างวัดธรรมกายแม้จะผ่านมาถึง50กว่าปีแล้วก็ตามแต่หลักธรรมคำสอนที่หลวงปู่ได้นำมาสอนจากหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้และมาสอนให้คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย

ไว้ได้นำไปประพฤตินำไปปฏิบัติกันจึงได้เกิดผลพวงได้การแพร่ขยายของวัดปฐมกายออกไปทั่วโลกในจำนวนถึง100 กว่าวัดด้วยกันซึ่งมีอยู่ในทั่วทุกทวีปของในโลกนี้เพราะฉะนั้นจากการปฏิบัติในจุดเริ่มต้นเราจะเห็นได้ว่าวัดธรรมกายเริ่มต้นเรียงพระเถระสองรูปและอุบาสิกาหนึ่งท่านท่านยังทำการแผ่ขยายงานของพระพุทธศาสนาได้ออกไปทั่วโลกทำให้คนได้รู้จักวัดพระธรรมกายมากขึ้นด้วยการเผยแผ่หลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์และหลักคำสอนของหลวงปู่ที่ได้สอนเรา

และบางอุบาสิกาที่ได้นำหลักคำสอนจากหลวงปู่มาสอนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายถ้าไม่หลักคำสอนทั้งหมดนั้นได้มั่นคงอยู่ในจิตใจของศิษยานุศิษย์ของวัดธรรมกายทุกท่านไม่ว่าสถานการณ์จะอยู่จะเป็นอยู่อย่างไรก็ตามความมั่นคงความศรัทธาความเชื่อของท่านสาธุชนทุกๆท่านยังเชื่อมั่นในหลักคำสอนตามที่พระเดชพระคุณพระธรรมชโยหรือพระเดชพระคุณพระเทพยามุนีหรือพระเดชพระคุณพระราชปวนาจารย์หรือพระทัตตะจิโวที่ได้ร่วมกันนำหลักคำสอนของหลวงปู่ด้วยการแนะนำของมหาอุบาสิกาท่านคุณนกยุงนำมาสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจถึงวิธีในหลักในการปฏิบัติถ้าศิษย์วัดธรรมกายทุกท่านยังมีความมั่นคงอยู่ในหลักคำสอนตามที่หลวงปู่เรียนหลักสอนมาด้วยการใช้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจในหลักของชีวิตจากแท้จริงแล้วนำไปดำเนินชีวิตกันและช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายออกไปให้มากยิ่งขึ้นที่เป็นอยู่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะต้องให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสมประสงค์ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตั้งพระฤทัยเอาไว้ว่าตามตายพระพุทธศาสนายังไม่มั่นคงอยู่ในโลกนี้พระตถาคตเจ้าจะไม่เสด็จดับขันธ์ถ้าปรินิพพานเพียงนั้นเพราะนั้นพุทธศาสนามีความรุ่งเรืองมาระยะหนึ่งในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสุนพระชนอยู่และหลังจากที่พุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์พระปรินิพพานแล้วพระพุทธศาสนาก็ตกอยู่ในยุคถึงความเจริญและความเสื่อมซึ่งเป็นไปตามลักษณะของโลกธรรมแต่ถึงอย่างไรเล่าแต่ใจของพุทธศาสนาที่กระชนผู้เชื่อมั่นในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างก็ช่วยกันดูแลรักษาพระพุทธศาสนานำพระพุทธศาสนานี้ออกไปเผยแผ่ในประเทศต่างๆจึงทำให้คนได้รู้จักพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลกและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้งานของพระพุทธศาสนาที่แผ่ไปทำให้ชาวโลกได้รู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้นต้องยอมรับว่าเป็นผลงานส่วนใดของวัดพระธรรมกายที่มีพระเดชพระคุณพระเทพพยาน มุนีเทพพยานมังมุนีหรือเรารู้จักในนามว่า ธรรมชโยผู้มีธรรมะเป็นธงชัยที่ได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไปปักไว้ในทั่วทุกทวีปในโลกนี้รวมทั้งพระเดชพระคุณพระรหัสพระวนาจารย์หรือรู้จักได้นามพระประเดชทัตตชีโวที่ได้นำช่วยกันทั้งสองรูปนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้ชาวโลกทั้งหลายได้รับรู้ได้รับทราบกันและกำลังสำคัญที่สุดก็คือกำลังของญาติโยมทั้งหลายที่มีความมั่นคงและศรัทธาอย่างแน่วแน่ในพระพุทธศาสนาและมีความแน่วแน่ต่อหลักคำสอนที่วัดพระธรรมกายได้นำมาสอนจึงเชื่อมั่นว่าหลักคำสอนที่นำมาสอนนี้เป็นหลักคำสอนที่ถูกต้องและเมื่อใครได้ปฏิบัติได้ดีแล้วก็จะได้เข้ารับเข้าถึงประโยชน์สูงสุดตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หรือที่หลวงปู่ได้นำมาสอนพวกเราสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม

จะบรรลุผลสูงสุดก็คือพระนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมแสดงออกถึงมุทิตาธรรมต่อพระมหาเถรทั้งสองโลกที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสกอตแลนด์และในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งญาติโยมที่มาก็ในวันนี้รู้สึกว่าจะบางตาไปบ้างแต่อาจจะเป็นเพราะเหตุที่ว่าศาลาที่สร้างหลังนี้มันใหญ่จึงมองดูญาติโยมทั้งหลายจะน้อยเกินไปถ้าเกิดว่าโอกาสในภายภาคหน้าพระสงฆ์ในวัดธรรมกายนี้ได้เลื่อนสมณศักดิ์กันหรือว่าได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์กันอาตมาคิดว่าศาลาหลังนี้อาจจะเป็นศาลาที่เล็กจนเกินไปก็ได้ที่เป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลที่จะต้องทำการขยายสืบต่อไป

ธรรมกายที่ได้ขยายไปได้มากหรือจะมีโอกาสที่จะได้รับ พระกรุณาที่คุณแต่งตั้งสมณศักดิ์หรือเลือกสมณศักดิ์ก็ขึ้นอยู่กับผลงานในการกระทำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจากระยะเวลาไม่กี่ปีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายนี้ได้แผ่ขยายมาไปยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่เมื่อเดิมในจุดเริ่มต้นเราจะเห็นว่าเป็นจุดเล็กที่แผ่ไปเนี่ยได้ต่างประเทศแต่ว่าในปัจจุบันนี้ได้ต่างประเทศทั้งทวีปอเมริกายุโรปและก็เอเชียต่างก็รู้จักวัดธรรมกายกันแทบจะทุกคนทุกแห่งก็เพราะเหตุอะไรก็เพราะเหตุที่ว่าคณะสงฆ์ของวัดพระธรรมกายที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดีแล้วจากวัดพระธรรมกายได้ยึดหลักคำสอนของลูก

ธศาสนามากขึ้นอาตมาเดินทางไปที่ประเทศฮ่องกงเกาหลีได้ไปร่วมฉลอง16ปีของวัดที่เกาหลีและได้มีโอกาสไปร่วมรับบิณฑบาตที่นั่นมีประชาชนคนไทยกับคนฮ่องกงไปร่วมกันตักบาตรเป็นจำนวนร้อยกว่าคนด้วยกันที่นั่นเวลามีงานจัดงานแล้วสถานที่ขบุญรู้สึกว่าแคบจนเกินไปกับที่จะรองรับประชาชนที่เข้ามาร่วมในงานบุญในครั้งนั้นก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้หลักคำสอนของวัดพระธรรมกายกำลังเข้าไปสู่หลักใจของประชาชนทั้งหลายทั้งอยู่ที่อยู่ในต่างประเทศและคนต่างประเทศและคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนั้นถ้าไม่ท่านทั้งหลายแล้วนั้นเข้ามาวัดทำประโยชน์ได้เกิดขึ้นแก่วัดกันมากขึ้นและชาวต่างประเทศก็เข้ามาวัดมาร่วมกันอุปถัมภ์บำรุงวัดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะชี้ให้ญาติโยมทั้งหลายว่าเราชาววัดธรรมกายทั้งหลายจงภูมิใจว่าเรากำลังทำหน้าที่ของเราเพื่อประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนาและเพื่อประโยชน์สูงสุดของวัดพระธรรมกายที่มีพระเดชพระคุณพระเทพพระญาณมหามุนีหรือพระธรรมชโยที่เป็นอาจารย์ของพวกเราและพระเดช

0: กายแห่งนี้เป็นวัดที่มีความยิ่งใหญ่ในประเทศไทยของเราการจะรวมคนให้มากทุกวัดในประเทศไทยไม่สามารถจะทำได้แต่ที่ทำได้ก็มีอยู่ที่เดียวก็คือที่วัดพระธรรมกายในสถานที่ทุกที่ที่วัดธรรมกายได้ไปเผยแผ่ศาสนาไม่ว่าจะภาคเหนือหรือว่าภาคใต้หรือทางตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันตกก็มีประชาชนทั้งหลายไปร่วมในงานบุญกันเป็นจำนวนมากก็เป็นเหตุที่ท่านทั้งหลายมีความเชื่อมั่นว่าทำบุญเอาไว้กับวัดพระธรรมกายนี้สิ่งที่ได้ก็คือเราได้บุญและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเท่ากับว่าเราได้สร้างศาสนสถานแห่งพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังสืบต่อไปเพราะฉะนั้นสมภาพก็ต้องขอในนามของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตต่อพระเดชพระคุณทั้งสองโลกของวัดพระธรรมกายที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าจากพระบาทเสด็จพระหัวสมเด็จพระเมธระธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์ให้แก่พระเถระทั้งสองลูกดังที่เราได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้และอาจจะต้องมาร่วมกันในวันนั้นจงได้ภูมิใจเสมอว่าเราได้ทำหน้าที่อันสำคัญที่สุดในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นติดของวัดธรรมกายเราเป็นติดของทวัตธรรมกายเราต้องมีหัวใจเป็นเดียวกันก็คือต้องรักกันเชื่อมั่นต่อกันและกันและรักษาสิ่งทั้งหลายสิ่งอันสำคัญที่มีอยู่ในพระธรรมกายอย่างนี้ให้มั่นคงและคงอยู่เป็นหลักใจต่อพระบวรและพุทธศาสนาสืบต่อไปในที่สุดนี้ธรรมภาพกรมนาคแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีของหลวงพ่อพระคุณมงคลหลวงเทพมุนีหรือหลวงปู่สดและบารมีของมหาอุบาสิกาจารย์คุณนกยุงจงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญไกลจากโลกาภาพไปพิบัติทั้งหลายปราศจากสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมที่จะนำมาให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่เหลือวิสัยที่เรามนุษย์สามัญชนจะพึงได้พึงถึงแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงผ่านสำเร็จสมมโนรสจงทุกประการโดยรวมมาเป็นบทประพันธ์ที่ว่าขอเดชะพระตรัยละจงเป็นชาติกังให้ทุกท่านจงปิญโยสโมสรเจริญลาภเจริญยศเกียรติกระจรอีกทั้งได้ซึ่งพรสี่ประการอายุนั้นจงอย่าด้อยกว่าร้อยปีพละมียิ่งใหญ่เยี่ยงโคจรสารมีสุขกายสุขใจไร้ทุกข์ปานวันนั้นจงพองพูดดุจการจนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน
1: สาธุขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ได้เมตตาอนุโมทนาในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับ
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักรัง เอวเมวะอิ

ปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิ

ทูขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณาดิโลกพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุก

0: ครู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: ปรับเราได้เสมอ
2: ได้เสมอ
1: ครับผม
2: เพราะเป็นบุญของเรา
1: ใช่แล้ว
2: โอ้ปลื้มอกปลื้มใจ
1: นิดนึง
2: จริงๆแล้วคนอยากหาดใหญ่ก็อยากกลับมานะแต่มาไม่ทันแต่ผมต้องรีบมาหาดใหญ่นี่ก็ล้นเน
1: า
2: ะ
1: บอกเอาก้าตัวมาถวายดีกว่าทีหลังดีกว่าครับผม
2: ก็ย้ำว่าพระอาจารย์มอบอะไรให้รับอันนั้น
1: ไม่ได้รับคู่นะ
2: บางท่านเอ๊ะพระก็อยากได
1: ้ก็พระผง
2: กระเป๋าก็อยากได้
1: กระเป๋านะ
2: งั้นพระอาจารย์ให้อะไรรับอันนั้น
1: อับมันนั้น
2: ครับผม
1: ตามแต่พระอาจารย์จัดให้
3: 8แถวมาถึงก็8แถว
2: โอเค24รูป24แถวไหมหน้ากระดาน
1: ครับผม
2: งั้นเราเดินมาข้างหน้าเลยไหมขยับมาเลยไหม
1: รอดีกว่าร
2: อเน
1: า
2: ะ
1: รอดีกว่าร
2: อพระอาจารย์เจ้าคุณขึ้นก่อน
1: ครับผม
2: โอ้ปลื้มใจนะ
1: เพิ่ม
2: โอ้เรานี
1: ่บรรยากาศนี้สักทีหนึ่งแต่ก็มีเรื่อยๆแหละเพราะเราก็ทำงานพระศาสนาอยู่เรื่อย
2: ๆก็ตามที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จบอกว่าต่อไปนี่ได้เลื่อนอีกนะ
1: ครับผม
2: พวกเราต้องมาเยอะกว่านี้อีกนะ
1: เยอะกว่านี
2: ้งั้น
1: อันนี้วอร์มๆอ่ะ
2: น่าจะรัตนบัลลังก์แล้ว
1: ใช่เพราะเจ้าหน้าที่บอกแค่นี้มันก็หมดที่แล้วครับผม
2: โอ้
1: ว่า
2: โอวาทคุณครูไม่ใหญ
1: ่ว่า
2: อานิสงส์การถวายมุทิตา
1: ครับผม
2: หลวงพ่อบอกว่าเวลาเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยบุญของเราจะไม่มีใครริษยาม ีแต่เขาส่งเสริมคนอื่นหมดอารมณ์ที่จะริษยา
1: โอเค
2: ครับผม
1: น้องๆเปิดทางเลยครับน้องๆเปิดทางและก็กระจายนะครับเปิดทางและกระจายส
2: ่
1: วนพระค
2: ุ
1: ณเจ
2: ้
1: าด้านไหนครับพระคุณเจ้าเดมุทิตา
2: คณะสงฆ์ที่จะมุทิตา
1: รวมด้านหลัง
2: พระอาจารย์เข้าด้านหลังนะครับ
1: กระจายเลย
2: ไม่ต้องวิ่งนะ
1: ไม่ต้องวิ่งนะ
2: ไม่ต้องวิ่ง
1: แล้วแต่พระอาจารย์มอบอะไรให้รับไปนั้นนะ
2: ยังไม่ถวายนะกระจายก่อนรอก่อนรอก
1: ่
2: อนกระจายก่อนนะกระจายก่อน
1: ขอกระจายแถวเป็นแถวก่อนนะครับขอเป็นแถวก่อนไปแล้ว
2: ขอเป็นแถวก่อนนะครับยืนเป็นแถวก่อนยืนเป็นแถวก่อนพระอาจารย์รอสักครู่นะครับเชิญทุกท่านยืนเป็นแถวก่อนนะครับ
1: กระจายให้
2: กระจายเป็นแถวก่อน
1: กระจายซ้ายขวากระจายซ้ายขวาก
2: ระจายก่อนนะครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมยัง
2: พร้อมแล้วน้อมถวายมุทิตาในโอกาสนี้ครับ
4: สาธุสาธุสาธุ
2: ชูหน่อยชูให้หลวงตาเห็นหน
1: ่อย
2: รู้เยอะแยะเลย
1: ชูเลยครับเยอะแยะเลยสาธุสาธุมรดกสาธุ
2: รวยสา
1: เอามากี่ซองถวายไปทีเดียวเลย
2: ครับถวายทีเดียวเลยครับ
1: ถวายทีเดียวเลยนะครับ
2: ถวายทีเดียวเลยครับพระอาจารย์มอบอันไหนให้
1: รับมานั้น
2: ครับ
1: เ
2: สร็จแล้วกลับเข้านั่งประจำพื้นที่
1: เดี๋ยวถวายความแข็งแรงต่อ
2: ครับผมบูชาธรรมหลวงพ่อต่อเนาะ
1: ครับผม
2: ตอนนี้บูชาธรรมพระอาจารย์ก่อนนะครับ
1: สาธุสวัสดีครับสวัสดีครับเออเจอกันเยอะแยะมากมายเลย
2: กระจายซ้ายขวาได้เลยนะครับ
1: แต่ประธานสงฆ์ว่ามีน้อยแต่โน้น
2: โอ้ชูหน่อยชูหน่อยช่วยหลวงน้าเห็นหน่อยชูสูงสูง
1: ชูกันชูขึ้นมาชูไป
2: ช่วยหลวงน้าหน่อยสาธุฝั่งซ้ายได้นะครับฝั่งซ้ายได
1: ้สาธุครับแยกซ้ายขวาแยกซ้ายขวาด้วยแยกซ้ายขวาด้วย
5: เอาบุญบาปตมาหาใหญ
1: ่สาธุครับแยกซ้ายขวาด้วย
2: สาธุ
1: สาธุพระอาจารย์มอบอะไรให้ก็เอาอันนั้นนะ
2: ครับบุญของเราเนาะเอาเกกระจายซ้ายขวาเลยครับถวายเลยนะระวังชนยานะ
1: อย่าไปชนพานก็แล้วกันนะสาธุสาธุ
2: ฝั่งขวาด้วยฝั่งขวาด้วยนะครับ
1: ซ้ายด้วยกระจายกระจาย
2: โอ้ยังไม่หมดนะครับ
1: ยังไม่หมดครับอยากให้เจ้าประคุณมานั่งดู

ร่มผู้ยิ่งใหญ่เลือกทางสว่างสดใสมั่นหมายสร้างบ้าน

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระครูวิบูลย์นิติธรรมเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยขอเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งหลับตาทำสมาธิเจริญภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างคือคลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของเรื่องของทางโลกภายนอกเหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยอย่างนั้นนะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างเลยใจจะได้เกลี้ยงต้องฝึกให้ติดเป็นอุปนิสัยนะจ๊ะฝึกให้คุ้นในการปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพอถึงวันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้ทำเป็นใจจะได้เกลี้ยงเกลี้ยงแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาโดยเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้อย่างง่ายๆแล้วก็นึกทีไรก็ปลื้มนึกทีไรก็มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ

ทุกครั้งซึ่งใหม่ๆก็จะเป็นการนึกคิดระดับความนึกคิดแล้วก็ให้ทำซ้ำๆนึกไปเรื่อยๆใจจะได้เบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจจะได้ชุ่มชุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวบุญที่เรานึกแล้วปลื้มก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วนะหรือนึกไม่ออกในช่วงเวลานั้นนะจ๊ะบุญแรกนี่แหละจะทำให้ไปดึงดูดบุญหล่อนั้นมาเชื่อมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสใสที่จะในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นเป็นดวงบุญใสๆเมื่อปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเต็มที่นะจ๊ะมันจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นดวงบุญใสๆแต่ว่าถ้าหากเรายังทำได้แค่ในระดับความคิดก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอายตนะที่ละเอียดมันก็จะไปดึงดูดกันมาอยู่แล้วเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยบ่อยๆซ้ำๆใจจะได้ค่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆใสๆเย็นๆต้องค่อยๆนึกค่อยๆ คิดนะจ๊ะอย่างผ่อนคลายต้องสบายต้องผ่อนคลายใจต้องเย็นเย็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้ทำใจสบายๆอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้เรานึกถึงบริกรรมมันในมิตรหรือภาพทางใจซึ่งเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยได้ง่ายจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆนึกใหม่ๆยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรอย่าไปเน้นภาพนะจ๊ะอย่าไปเค้นนึกเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นแหละคือเปลี่ยนเรื่องคิดมันนึกคิดเรื่องที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงส่งเพราะนั้นใหม่ๆก็จะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เราคิดนั้นอยู่ในกลางกายหรือกลางท้องของเรานะจ๊ะเห็นรู้สึกว่าเป็นดวงกลมๆบ้างรู้สึกว่ามีองค์พระ

อยู่ในกลางท้องบ้างเดี๋ยวรู้สึกว่ามีพระเดชพระคุณหลวงปู่นั่งสมาธิกลางท้องเราบ้างแค่ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะจ๊ะแล้วใจไม่ฟุ้งแต่ก็เรากำความสำเร็จไปแล้ว 200% เลยเพราะจากจุดตรงนี้นะจ๊ะจากความรู้สึกว่ามีอยู่นี้แหละถ้าเราค่อยๆประคองไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องให้ความรู้สึกว่ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่กลางกายของเราอย่างต่อเนื่องอย่างสบายอกสบายใจผ่อนคลายถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่ช้าใจก็จะค่อยๆละเอียดอ่อนละมุนละไมไปเองเราจะประกอบบริกรรมภาวนาช่วยด้วยก็ได้ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเท่าที่ใจอยากจะภาวนาจักวะไหนอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากภาวนาเราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วก็วางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆพอเราทำใจเย็นๆได้อย่างนี้แล้วความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เรานึกนั้นอยู่กลางท้องของเราแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆค่อยๆสั่งสมความชัดเจนเพิ่มขึ้นเองเมื่อใจเราเย็นๆจะค่อยๆขึ้นมาเองหรืออย่างน้อยก็เกิดอารมณ์ที่โล่งโปร่งเบาสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนคือเราสามารถนำใจกลับไปสู่ภายในได้อย่างง่ายมาวางไว้ในกลางท้องได้โดยไม่คำนึงถึงลูกในตานะตัวนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ทีเดียวเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ประกอบความเพียรจะโล่งโปร่งเบาสบายความสบายก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเองถ้าภาพกับชัดขึ้นมาเองแม้ไม่มีภาพความโล่งโปร่งเบาสบายก็หนาแน่นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราไม่อยากจะเอาใจไปไว้ที่ไหนเลยอยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวนะตรงกลางเพราะว่ามันชุ่มชื่นใจใจมันก็จะใสใสเย็นเย็นแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามฉันทะก็เริ่มก่อตัวคือความรักในการนั่งสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นถูกสั่งสมขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั่งแล้วมันสบายทั้งร่างกายและจิตใจไม่ได้กังวลว่าจะเห็นแล้วไม่เห็นถึงตรงนี้เราก็

มีชัยชนะเกินกว่าครึ่งแล้วก็ให้รักษาความรู้สึกที่ดีนี้ไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งชุ่มแช่อิ่มอยู่ในความปีติสุขอ่อนๆไปก่อนโล่งโปร่งเบาสบายไปเรื่อยๆกระทั่งตัวขยายคือความรู้สึกว่าตัวเรามันโตขึ้นก็เดิมขยาย

ือนเราไม่มีร่างกายเลยคลายร่างกายกลืนไปกับบรรยากาศกลืนไปเลยภายในก็เป็นโพรงโล่งความมืดภายในจะถูกขจัดออกไปอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวคือใจยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งสันติสุขภายในความสว่างเหมือนยามเช้าตอนที่ห้าในฤดูร้อนเงินละก็จะสว่างขึ้นเองทีละเล็กทีละน้อยหน้าที่ของเราคือยังต้องทำใจนิ่งนิ่ง

นุ่มนุ่มเบาเบานานทำเฉยเฉยกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งเราทำใจนิ่งนุ่มเบาเบานานๆเฉยเฉยแสงสว่างก็ยิ่งมาเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาพร้อมกับปีติสุขที่หล่อเลี้ยงใจกายก็สงบรำงับใจก็สงบรำงับเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นด้วยตัวของเราเองกายกายธาตุแห่งความบริสุทธิ์ได้แทรกซึมเข้ามาในใจและเรายอมรับว่าใจเราเกลี้ยงบริสุทธิ์แตกต่างจากที่เราเคยเป็นเมื่อความสว่างผ่านกันมาในใจเราใจเราก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสูงส่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราอยากจะอยู่กับความสว่างนี้ไปนานๆเป็นนิรันดร์ทีเดียวอยากอยู่นิ่งๆนุ่มๆ นานๆนิ่งนุ่มไปนานๆไปเรื่อยๆธาตุแห่งความรู้สึกก็เพิ่มพูนกันไปเรื่อยๆความสว่างก็มากเข้ามากเข้าเป็นไปตามขั้นตอนและความสว่างนี่แหละจะทำให้เกิดการเห็นภายในเกิดใจจะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในบางคนก็เคลื่อนเร็วบ้างบางคนก็ค่อยๆไปแบบสมูทอย่างนั้นบางทีก็พลวดพลาดแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้ทำเฉยๆนิ่งๆอย่าไปฝืนประสบการณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งอัศจรรย์ที่มีอยู่ภายในใช่มันจะคลื่นเข้าไปหรือหล่นลงไปหรือท่าแห่งความรู้สึกภายในดึงและดูดเราลงไปข้างในถึงตอนนี้อย่าไปตกใจนะจ๊ะอย่าไปกลัวทำเฉยๆทำเฉยๆใจเป็นกลางกลางพอถึงจุดถูกส่วนก็วุ๊บเห็นดวงใสๆลอยขึ้นมาเลยดวงนี้จะแตกต่างจากดวงที่เรานึกคิดในตอนต้นแม้กลมเหมือนกันแต่สภาวะอารมณ์ของเราจะแตกต่างความรู้สึกก็แตกต่างจากการมากมายนึกถึงดวงตอนแรกเนี่ยใจเรายังไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้าตั้งใจมากมันก็จะมีทุกข์นิดนิดแต่พอถึงจุดในใจละเอียดอ่อนแล้วมันวุ้ดดวงลอยขึ้นมาเลยตรงนี้ละสำคัญทีเดียวต้องฝึกทำให้ได้ได้แล้วก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตา

ำซ้ำๆทำบ่อยๆทำเนืองๆทำจนกว่าจะคล่องถ้าตรงนี้คล่องแล้วอะไรเริ่มก็ง่ายหยุดใจแรกนี่แหละสำคัญมากๆต้องทำให้เป็นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะจ๊ะรับประคองอย่าให้นิ่งๆนุ่มๆไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่มาใหม่ส่วนพวกที่มาเป็นประจำอยู่แล้วก็ทำจำจำในสิ่งที่ตัวเขาถึงนี่จ้ะจะถึงดวงถึงกายถึงองค์พระแล้วก็นิ่งนุ่มเบาสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: พุทธาปัลปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเชนรักขังมันทามิสัพพโสเตทะลัทธาสุขิตาวิโรนาพุทธสาสนเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาธิภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่คือกัลยาณมิตรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒิและกัลยาณมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒิ

0: สา
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สะปาริวารานิ
0: สะปาริวารานิ
1: ปาติคันหาตุ
0: ปาติคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายปานะเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายปานะคือกัลยาณมิตรธนทัตพดุงตันตระกูลและกัลยาณมิตรแพทย์หญิงที่ประพาอัสดามงคลเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
5: ปานานิ
0: ปานานิ
5: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
5: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
5: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
0: อิมานิ
5: ปานานิ
0: ปานานิ
5: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
5: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
5: อัมหากัง
0: อัมหากัง
5: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
5: หิตายะ
0: หิตายะ
5: สุขายะ
0: สุขายะ
5: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
6: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
6: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
6: น้ำปานะ
0: น้ำปานะ
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
6: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
6: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
6: จงรับ
0: จงรับ
6: น้ำปานะ
0: น้ำปานะ
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
6: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
6: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
6: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
6: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงและกัลยาณมิตรโชคชัยวฤทธิ์วรางกูลเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: เวชกรรมัสสะ
0: เวชกรรมัสสะ
1: อุปกะระนานิ
0: อุปกะระนานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: เวชกรรมัสสะ
0: เวชกรรมัสสะ
1: อุปกะระนานิ
0: อุปกะระนานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: อุปกรณ์การแพทย
0: ์อุปกรณ์การแพทย
2: ์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: อุปกรณ์การแพทย
0: ์อุปกรณ์การแพทย์
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายคีลานเภสัชเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรประพลฐานะโชติพันธ์และกัลยาณมิตรอรพันฐานะโชติพันธ์เรียนเชิญครับ
3: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
3: คีลานเภสัชชานิ
0: คีลานะเภสัชชานิ
3: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
3: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
3: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
0: อิมานิ
3: คีลานะเภสัชชานิ
0: คีลานะเภสัชชานิ
3: สัปปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
0: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
0: หิตายะ
3: สุขายะ
0: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
4: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญและลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกัลยาณมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์เรียนเชิญครับ
5: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
5: ที่ข้าพเจ้า

0: ทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้รวมใจน้อมถวายกิรณะเภสัช
1: ได้รวมใจน้อมถวายกิรณะเภสัช
0: และอุปกรณ์ทางการแพทย
1: ์และอุปกรณ์ทางการแพทย
0: ์เป็นสังฆทาน
1: เป็นสังฆทาน
0: เนื่องในวันธรรมชัย
1: เนื่องในวันธรรมชัย
0: ด้วยบุญนี
1: ้ด้วยบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
1: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: อายุไขยืนยาว
1: อายุไขยืนยาว
0: ปราศจากทุกโศกโรคภัย
1: ปราศจากทุกโศกโรคภัย
0: อุปัตถวะอันตรายใดๆ
1: อุปัตถวะอันตรายใดๆ
0: อย่าได้มาพ้องผ่าน
1: อย่าได้มาพ้องผ่าน
0: ให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน
1: ให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน
0: สุขสำราญในการสร้างบารมี
1: สุขสำราญในการสร้างบารมี
0: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไข
1: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไข
0: ความเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อย
1: ความเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อย
0: อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า
1: อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า
0: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
1: ได้สร้างบารมีไปนาน
0: ๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในภารกิจหน้าที่การงาน
1: ในภารกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้ได้เกิดในบุญญเขต
1: ให้ได้เกิดในบุญญเขต
0: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
1: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
0: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ
1: ์แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ
0: ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: คุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และวิชชาธรรมกาย
1: และวิชชาธรรมกาย
0: ให้ได้บรรลุวิชา3
1: ให้ได้บรรลุวิชา3
0: วิชา8ประการ
1: วิชา8ประการ
0: อภิญญา6
1: อภิญญา6
0: ปฏิสัมภิทาญาณ4
1: ปฏิสัมภิทาญาณ4
0: วิโมกข์8
1: วิโมกข์8
0: และจารณะ15
1: และจารณะ15
0: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
1: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผังสำเร็จ
1: จงเป็นผังสำเร็จ
0: ติดตามข้าพเจ้าไป
1: ติดตามข้าพเจ้าไป
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
0: นิพพานะปัจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจโยโหตุ
2: สาธุ
1: และในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรขอกราบอาราธนาครับ
2: ตั้งใจรับพรกันนะหลับตารวมใจของเราไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเกิดขึ้นกับกายแล้วมันเป็นตัวบอกว่าเป็นผู้มีบุญวาสนามาแต่การก่อนนี้เป็นประการแรก

ประการที่สองหากนำสมบัติทั้งสามประการนี้เป็นต้นทุนชีวิตมาต่อยอดก็สามารถสร้างความสำเร็จในอาชีพการงานได้โดยง่ายประการที่สามหากบุคคลนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความศรัทธาก็สามารถนำสมบัติทั้งสามนี้มาเปิดหนทางสวรรค์หนทางพระนิพพานให้กับตัวเองได้โดยง่ายแต่สมบัติทั้งสามประการนี้จะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์นำมาสร้างประโยชน์และความสุขได้เต็มที่หากเกิดโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสมมติฐานของโรคภัยไข้เจ็บนั้นมีอยู่สองประการคือเหตุในปัจจุบันและเหตุในอดีตในทางพระพุทธศาสนานั้นเหตุในปัจจุบันประกอบด้วยประการแรกก็คือความเสื่อมความแปรปรวนของสังขารประการที่สองก็คือฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงประการที่สามก็คืออริยบทที่ไม่สม่ำเสมอไม่เหมาะสมไม่สมดุลและประการที่สี่การคือการถูกประทุษร้ายจากภัยธรรมชาติจากคนจากสัตว์จากเชื้อโรคจากไวรัสจากแบคทีเรียจากเชื้อราที่เข้าไปสู่ร่างกายเหตุปัจจุบันนี้ถ้าได้หมอดียาดีทันเวลาก็สามารถทำให้โรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวทุเลาลงได้แต่เหตุประการที่สองคือเหตุปัจจัยในอดีตที่เคยผิดพลาดด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรืออาจจะกล่าวโดยย่อว่าเป็นการผิดศีล5และกรรมมกฏส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นโรคภัยไข้เจ็บจากวิบากกรรมซึ่งถ้าเป็นนักเรียนอนุบาลฟันในฟันวิทยาก็จะเข้าใจความหมายนี้ดีโรคที่เกิดจากวิบากกรรมนี้แม้ได้หมอดียาดีทันเวลาก็ไม่สามารถบำบัดให้โรคดังกล่าวหายไปได้เนื่องจากว่าเป็นโรคที่เกิดจากวิบากกรรมเพราะฉะนั้นต้องใช้บุญเข้ามาช่วยแก้ไขตัดรอนให้ทุเราลงท่านผู้มีบุญทั้งหลายมีปัญญาจึงได้พากันมาสั่งสมบุญเพื่อให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมในอดีตให้ทุเราเบาบางลงนอกจากนั้นคีลานเภสัชอุปกรณ์ทางแพทย์การแพทย์นี้ยังได้ชื่อว่าเป็นการต่ออายุของพระภิกษุเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเมื่อใกล้คราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าธรรมวินัยที่ตถาคตแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วธรรมวินัยเหล่านี้จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งตถาคตเมื่อกล่าวถึงองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาแล้วประการแรกก็คือองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาประการที่สองคือศาสนธรรมประการที่สามคือศาสนสถานเป็นที่รองรับองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาประการที่สี่คือศาสนสมบัติศาสนวัตถุปัจเจกสี่เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการเป็นเครื่องดำเนินชีวิตประการที่5คือศาสนพิธีเป็นสิ่งที่รวมเอาองค์ประกอบทุกประการมาปลูกศรัทธารักษาศรัทธาให้พุทธบริษัททั้งหลายและประการที่6คือศาสนบุคคลหรือศาสนทายาทซึ่งเป็นผู้ศึกษา

ปฏิบัติเผยแผ่รักษาและปกป้องพระพุทธศาสนาเมื่อศาสนทายาทพุทธบุตรเกิดโรคภัยแก้เจ็บอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรตามปกติได้กีฬาหน้าเพียสัตว์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่เบื้องหน้าของท่านฐานะบดีทั้งหลายจะเข้ามาบำบัดอาการทุกขเวทนาจากโรคภัยแก้เจ็บนั้นให้ทุเลาหายไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดปรารถนาจะอุปถากดูแลเราตถาคตพึงอุปถากดูแลภิกษุอาพาธเถิดกีฬานักเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นเกิดประโยชน์ในปัจจุบันถึง4กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกที่ใช้คือพระภิกษุสามเณรที่วัดพระธรรมกายพรรษานี้มีพระภิกษุจำพรรษาที่วัดพระธรรมกาย 1,637 รูปสามเณร440รูปรวมแล้วเป็น 2,077 รูปยังรวมไปถึงสมาชิกเขตในอุบาสกอุบาสิกาบดิตแก้วสัทธาวาสที่หมุนเวียนกันไปใช้กีฬาเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มที่สองคือผู้ที่เข้ามาอบรมในวัดพระธรรมกายเช่นพระภิกษุสามเณรธรรมทัชชาจิ๋งและกลุ่มสาธุชนต่างๆซึ่งกลุ่มที่เป็นกอบเป็นกรรมเป็นก้อนก็คือพระภิกษุรุ่นบูชาธรรมมหาภูชนียาจซึ่งจะเดินธรรมยาตราเข้ามาที่วัดพระธรรมกายในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมกลุ่มที่สามคือสาธุชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมมาสั่งสมบุญในวันอาทิตย์และงานบุญใหญ่ซึ่งวันนี้เป็นต้นกลุ่มที่สี่เป็นหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์กีฬาเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาถึงวัดพระธรรมกายซึ่งผู้รับผิดชอบก็จะกันกรองจัดสรรให้ตามความเหมาะสมท่านผู้มีบุญทั้งหลายวันเกิดวันตายมีวันเดียวแต่วันแก่วันเจ็บมีทุกวันกีฬาเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ใช้งานทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวตลอดทั้งปีอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการถวายกีฬาเภสัชนี้ประการแรกบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมซึ่งเกี่ยวเนื่องโดย

bảo vay hại. ประการที่สองการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์ประจำสังขารของคนทั้งหลายแต่ว่ามีบุคคลพิเศษที่รู้จักแค่ความเกิดความแก่และก็ความตายไม่รู้จักความเจ็บบุคคลนี้มีในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาก็คือท่านพระพากุละในอดีตท่านมีอัธยาศัยชอบอุปถากดูแลภิกษุที่อาพาธทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บท่านได้มีโอกาสสั่งสมบุญด้วยการรักษาพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์คณะสงฆ์หลายภพหลายชาติเมื่อท่านได้อุปถากหาสมุนไพรมารักษาเนื้อนาบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เกิดมีแม้กระทั่งความเจ็บเพียงถอนเส้นผมในภพที่ข้าพเจ้าเกิดความปรารถนานั้นก็มาสำเร็จลุล่วงในครั้งพุทธกาลอานิสงส์การถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์และกีฬาเภสัชก็จะทำให้มีอานิสงส์ทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนประการที่สามเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมจอมได้ความถึงพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายดวงอาทิตย์อุทัยที่ขึ้นในยามเช้าก่อนจะมีความสว่างเกิดขึ้นย่อมมีแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นมาก่อนชั้นใดหนทางสวรรค์หนทางพระนิพพานจะเกิดขึ้นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิตเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นในบุคคลนั้นก่อนจนเกิดความศรัทธาสิ่งเหล่านี้เราทั้งหลายได้มาจากคุณครูแม่ใหญ่ที่เมตตาให้โอวาทในโรงเรียนอนุบาลปันนิพันธ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์น้อมบุญนี้บูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่คณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในมหากุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจการตั้งจิตอธิษฐานอารัธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตญาติทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่ปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของพระอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนรกจุง

ายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาผองผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจวิดาชงทุกประการอันเด่งเมื่อข่าวเจริญสมาธิภาวนาให้มึงได้เห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการ

0: คณะสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อานีคา
1: อานีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

0: ได้มีความทุกกายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานังปริหรันตุ
0: สุขีอัตตานังปริหรันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชะ
0: ที่เกิดเป็นอันตชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภุชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวิบูลนิติธรรมท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลนี้เป็นสมบัติใหญ่เอาไว้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุและในโอกาสนี้นะครับก็จะเป็นการถวายยารักษาโรคเนื่องในวันธรรมชัยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้น้อมนำยารักษาโรคไปยังด้านหน้าอาสงฆ์ทั้งด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองฝั่งและจุดถวายซึ่งอยู่ด้านนอกของห้องแก้วสารพัดนึกสองนี้นะครับและเมื่อไปถึงนะครับก็ขอให้ทุกท่านรอสักครู่หนึ่งโดยฟังจากสัญญาณเสียงคล้องเมื่อเสียงคล้องดังขึ้นจึงค่อยถวายพร้อมๆกันนะครับ

0: ครับได้เวลาครับไปถึงแล้วยืนให้ตรงกับคณะสงฆ์นะครับแล้วรอสักครู่ทำใจใสใสตามหลักวิชาเลยนะครับช่วงนี้เราจะถวายความแข็งแรงนะครับต้องใจถวายความแข็งแรงบูชาธรรมคุณครูบ่ายใหญ่เนื่องในวันธรรมชัยนะครับกระจายได้ทุกที่เลยนะครับใกล้ตรงไหนถวายตรงนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเราถวายเป็นสังฆทานอยู่แล้วนะครับ
1: ครับก็กระจายซ้ายขวาเลยครับรอฟังสัญญาณสักครู่หนึ่งครับ
0: ความพร้อมเพียงของอาเรียนเชิญทุกท่านถวายได้เลยนะครับ
2: สาธุ
0: สาธุสาธุครับเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเราก็ช่วยกันเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดนะครับเก็บบุญแล้วก็วันนี้มีปักชำกล้าเป็นจะซับนะครับที่โรงเรียนประตู8นะครับเรียนเชิญผู้มีบุญนะครับเริ่มต้นธรรมญาตราของเราแล้วนะครับต้องปักชำกล้านะครับเบ็ดจะซับก็

0: รียนเชิญเสร็จตรงนี้ไปต่อได้เลยนะครับไปต่อเลย
1: มีพุ่มมากครับตอบ
2: สาธุ
0: ก็
2: ถวายกระจายได้กระจายเลยนะครับกระจายเลยหัวหน้าชั้นไปเข้าโรงเรียนต่อนะสาธุครับก็เรากระจายถวายได้ทุกรูปเลยนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับท่านใดถวายเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่เจ้าของบ้านเจ้าของวัดต่อช่วยแกะสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนอาสนะ

ตั้งละ10ตัวสาธุครับนะมีเครื่องบินส่วนตัวครับมีปีกมีปีกก็ม้วนเสือเช็ดเสือม้วนเสือเก้าอี้ตั้งละ10ตัวนะครับแกะสติกเกอร์ที่อาสนะสีน้ำเงินอาสนะพิงค์นะครับขอความกรุณาร่วมด้วยช่วยกันนะครับน้องอาสาสมัครก็รับบุญร่วมด้วยช่วยกันนะครับทีมงานพี่ๆก็ช่วยกันครับบุญของพวกเราครับ

0: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วครับ
0: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: น้องดาวจิ๋วพลังเซียนโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ลากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกัน
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 0 7

0: มายอย่างจ๊ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเหร
1: อ
0: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: การทำที่กรณีเป็นทางมาแห่งบุญของเรานะจ๊ะและก็มีอานิสงส์ที่จะทำให้เราถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัตินะจ๊ะคือจะทำให้เรามีปากสวยตาสวยผิวพรรณวรรณะผ่องใสและมีเสียงดีประดุจท้าวมหาพรหมทั้งกลางวันทั้งหวานหยดยองไม่แหบไม่เกลือพูดแล้วก็มีคนฟังฟังแล้วก็อยากทำตามยังมีพละกำลังดีมีฤทธิ์มีเดชด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงอานิสงส์โดยย่อเท่านั้นการทำหน้าที่กระยาณมิตรมีความสำคัญมากมากมากมากมากมากเพราะเราได้ไปช่วยปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้เขานะจ๊ะและตามรักษาสมบัติให้เขาแบบข้ามภพข้ามชาติอีกทั้งยังช่วยเขาเปลี่ยนจากทรัพย์ปริมาณน้อยให้เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ
1: ่
0: มีปริมาณมากนี่จ๊ะเราไปช่วยเขาจ้ะเปลี่ยนจากทรัพย์น้อยมาทรัพย์มากที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต่อไปในภพเบื้องหน้านี่นะจ๊ะเพราะเราจะต้องเดินทางไกลอีกยาวนานในสังสารวัฏกว่าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่เราตั้งมโนปยิฐานเอาไว้ดังนั้นต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่เยอะๆที่เหมาะสมกับการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางของชีวิตในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบชีวิตของเราใน
1: ชาต
0: ินี้ปัจจุบันนี้จ้ะเราจะวางอนาคตเราให้เป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราเนี่ยจ้ะการที่เราจะทำหน้าที่กรรมวิทย์ได้สำเร็จสิ่งที่สำคัญคือเราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลในตัวให้มากมากเป็นการปฏิบัติธรรมนี่คือจะทำให้เรามีพลังใจที่เข้มแข็งเบิกบานมีความสุขนี่นะซึ่งกระแสความสุขใจนี้เองจะแผ่ขยายออกไปรอบตัวเราเลยเพราะปกติจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่ว่าผู้อื่นก็สามารถสัมผัสได้ด้วยใจแล้วมาบุคคลใดก็ตามที่ได้เข้ามาใกล้เราเขาก็จะมีความรู้สึกแตกต่างจากที่อื่นคือจะรู้สึกเย็นใจสุขใจแล้วก็อบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนคนที่เขาเดินฝ่าเปลวแดดร้อนแรงมาแล้วได้ไปเจอต้นไม้ใหญ่แล้วก็ได้นั่งพักใต้ลมไม้นั้นย่อมมีความเย็นกายเย็นใจแต่นี้เข้ามาใกล้เราจะยิ่งกว่านี
1: ้
0: นี่นะจ๊ะดังนั้นทุกครั้งที่เราลงไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เราลงวางใจหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายทุกครั้งนะจ๊ะอย่าหลุดตรงนี้แต่ให้หยุดตรงนี
1: ้
0: ถ้าเราทำได้อย่างนี้การหน้าที่กัลยาณมิตรของเราก็จะทำให้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้บุญไปอย่างจะนับจะประมาณมิได้เดี๋ยวเราฟังอานิสงส์การเป็นกัลยาณมิตร

0: จดหมายแจกลูกถึงหลวงพ่อที่เป็นสุดยอดไอดอลตอนนครหลวง11ยอดเพชรแห่งกองทัพธรรม
1: สาธุ
0: นี่เปิดด้วยเพลง

0: กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงโลกชื่อุบาสิกาเทวดาแก้วอมรรัตน์แซ่เหง
1: จ้า
0: หรือลูกหงส
1: ์
0: ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองนครหลวง11
1: หน
0: ึ่
1: งไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: สอง
0: ขอกราบรายงานตัวฮะไหนยกมือสิไม่เห็นเหมือนเลยลูกเกิดในครอบครัวเชื้อสายจีนลูกมีชื่อจีนด้วยนะคะไหนหนูลีฮุง
1: ลีฮุง
0: ลีฮุงนี่นะแปลว่าเมฆงามเมฆงามลีฮุงเปล่าเมฆงามมีคำกล่าวว่าท้องฟ้าจะงามเพราะมีเมฆทะเลจะงาม
1: เพราะมีคลื่น
0: ถูกต้องจ้ะดังนั้นดวงตะวันสาดทอแสงกระทบเมฆเปล่งประกายสวยงามฉันใดชีวิตลูกก็เปล่งประกายด้วยแสงแห่งตะวันธรรมฉันนั้นตอนเรียนชั้นประถมเพื่อนชวนลูกไปโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดภาษีอยู่ซอยเอกมัยตอนแรกไปกันหลายคนแต่ไม่นานเพื่อนๆก็ทยอยหายไปจะเหลือลูกเพียงคนเดียวนี่เนาะแต่ลูกก็ไม่เคยคิดจะเลิกผมไม่ได้มาหาเพื่อนแต่จะมาหาความรู้โอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนี่ผู้คงแก่เรียนนะยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรักพระพุทธศาสนาและสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนาได้ในอันดับหนึ่งนี่ธรรมดาเนี่ยติดต่อกันถึง4ปีซ้อนครอบครัวแซ่เฮงลาล้อมหลีหุ้งเมฆงามให้เติบโตด้วยความรักคุณธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนาโอ้ยแชมป์อันดับหนึ่งในการสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนา4ปีซ้อนโอ้โหนี่ไม่โอ้ยเก่งนะเมื่อเรียนต่อระดับปวส.คณะวิชาเทคนิคเคมีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพชีวิตของลูกก็วนเวียนอยู่กับห้องแลบสารเคมีและการทดลองตามแบบฉบับของเด็กสายวิทย์แต่แล้ววันหนึ่งอาจารย์เดินมาชวนสั้นๆว่าไปวัดพระธรรมกายไหมสุดยอดอาจารย์เลยเนอะโอ้ไม่มีคำอธิบายยืดยาวพร้อมบอกว่าวันอาทิตย์มีรถออกจากหน้าสระน้ำมหาลัยลูกต่อ

0: ทันทีว่า
1: ไป
0: นี่เนาะคำเฉลยใจไม่ว่าพระธรรมกายไหมก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตลูกให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการสร้างบารมีถ้าวันอาทิตย์นั้นลูกก้าวขึ้นรถบัสของวัดโดยไม่รู้เลยว่าการขึ้นรถเพียงครั้งเดียวจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปตลอดกาลนับจากวันนั้นลูกก็มาวัดทุกวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอจากอาสาสมัครช่วยงานในแผนกอธิษฐานธรรมสู่การอบรมธรรมทานญาติชีวิตก็ค่อยผูกพันกับวัดมากขึ้นทุกวันทุกวันครั้งแรกที่เด็กกราบหลวงพ่อรู้ประทับใจในความเมตตาของหลวงพ่อแต่สิ่งที่ตึงใจยิ่งกว่าคือมโนปณิธานที่ผาดำ โดยเฉพาะประโยคที่ว่าจะขอพลีชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาและจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายลูกน้องฟังด้วยความอัศจรรย์ใจและบอกตัวเองว่าหลวงพ่อเดินไปทางไหนลูกก็ขอเดินไปตามทางนั้นด้วยจากวันนั้นเป็นต้นมาว่าหลวงพ่อไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดแต่เปลี่ยนทั้งความฝันของลูกซึ่งตั้งแต่เด็กๆลูกใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
0: นี่และนักบินอวกาศนี่นะออกไปค้นหาความลับของจักรวาลเนาะแต่เมื่อรู้ประมาณที่แท้จริงว่าเราเกิดมาสร้างบารมีลูกก็พบคำตอบว่าจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ไกลสุดฟ้าหาอยู่ภายในตัวเราเองโอ้สุดยอดนะความฝันลูกยังเปลี่ยนจากนักวิทยาศาสตร์มาเป็นนักสร้างบารมีหลังเรียนจบแล้วในปี2533ลูกก็ตัดสินใจถวายชีวิตเข้ามาเป็นอุปัชฌาย์ช่วยงานวัดอย่างเต็มที่และเริ่มต้นเส้นทางการวิทย์อย่างจริงจังเนาะ

ในยุคนั้นลูกมีโอกาสช่วยรับบุญในส่วนสำนักงานเลขาธิการโดยมีหลวงนาสุธรรมโมเป็นเลขามูลนิธิธรรมกายท่านก็หนึ่งในคุณพ่อรุ่นแรกที่หลวงพ่อฝึกในหน่วยทะลวงฟันจึงถ่ายทอดวิธีคิดวิธีทำงานและหัวใจของการเป็นกัลยาณมิตรตามแนวทางหลวงพ่อให้แก่ทีมงานนี่เนาะดูรูปหลวงนาสิพูดเราลองวิจัยกันวิธีให้แก่ทีมงานนี่จ้ะ

0: เวลาต่อมาเมื่อหลวงพ่อดำริสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธแล้วก็ได้รับบุญญาธิการแก้ประสานใจที่หลวงพ่อสาวนาให้มาทำหน้าที่ชวนกัลยาณมิตรสร้างพระธรรมกายประจำตัวว ันนั้นบริเวณก่อสร้างยังเป็นเพียงทุ่งนาโล่งๆมีแค่แบบจำลองกับเสื้อเวอร์ชันหยุดแดงหยุดเขียวหนูแต่พวกเรากลับเชื่อเต็มหัวใจจึงลุยกันแบบไม่มีเกียร์ถอยชวนทำบุญกันอย่างสนุกสนานเลยโลกสร้างประวัติศาสตร์การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สู่ร่วมใจของชาวพุทธ1,000,000 คนจากทั่วโลกนี่จ้าสาธุทีมก้าวสารใจ1 ใน 11ทีมเกรียงไกรที่ลงพลังกันมิตรเพื่อขับเคลื่อนทุกโครงการของหลวงพ่ออีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่มีวันลืมเกิดขึ้นในช่วงสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพบุรีเจ้าภาพท่านหนึ่งหาเลี้ยงชีพโดยการเก็บขวดและของเก่าขายล้างขวดทีละใบสะสมมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อถึงวันสร้างมหาวิหารหลวงปู่เขาตัดสินใจนำเงินก้อนแรกมาถวายบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปู่เมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องก็เมตตาตั้งฉายาให้ว่าเจ้าชายโลตัสเพราะแม้ชีวิตจะเริ่มต้นจากกองเพชรพลอยแต่หัวใจกลับงดงามดุจดอกบัวที่เบ่งบานเหนือโคลนตมนี่เนาะจากคนเก็บขวดเก่าขายสู่ผู้สร้างมหาธรรมบริเวณยิ่งใหญ่อาจารย์เนี่ยช่วงเวลานั้นหลวงพ่อกำลังขับเคลื่อน3มหาโครงการพร้อมกันคือพระมหาธรรมกายเจดีย์มหาวิหารพระมงคลเทพบุญีและสภาธรรมกายสากลสามอย่างเลยเนาะประสานศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกทำให้ออฟฟิศสำนักงานการวิทย์สากลคึกคักเป็นพิเศษทุกช่วงวันหลวงพ่อจะแวะมาเยี่ยมทีมงานเมตตาให้วาดเติมพลังใจและมุมมองก่อนส่งพวกเราออกไปลุยภารกิจต่อด้วยหัวใจที่ฮึกเหิมกว่าเดิมทุกครั้งที่นั่งฟังว่าหลวงพ่อรู้ไปเพียงได้รับกำลังใจแต่ยังเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอวาทดีๆแบบนี้ไม่ควรมีแค่คนในห้องนี้ที่ได้ฟังรุ่งเช้าวันต่อมาลูกจึงขอเวลาช่วงเสียงตามสายของอาสรมอุบาสิกาในทุกเช้า
1: อาสม
0: เนาะได้ถ่ายทอดทุกสิ่งที่เพิ่งได้ฟังจากหลวงพ่อโดยใจที่เปลี่ยนไปด้วยความปลื้มไม่นานเสียงตามสายก็กลายเป็นเสียงที่จุดไฟศรัทธาให้ลกโจรทั่วอาสรมไม่ตื่นตัวแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าลูกในองค์กรตื่นตัวเจ้าภาพก็จะ
1: ตื่นตาม
0: นี่นะนี่แล้วก็ตายเท่าว่าหลวงพ่อจุดประกายไฟในใจกัลยาณมิตรล้อมรวมพลังทุกชีวิตได้พร้อมทะยานลุยไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งมีเจ้าภาพครอบครัวหนึ่งที่เราดูแลกันมายาวนานกว่า40 ปีและสร้างความประทับใจให้ลูกมากที่สุดแต่เดิมครอบครัวมีฐานะลำบากไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองต้อง

0: เช่าที่ปลูกมันสำปะหลังเลี้ยงลูกถึง5คนรายได้แทบไม่พอใช้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยขาดคือการตักบาตรทุกเช้า
1: สา
0: ธุแม้บางวันแทบไม่มีจะกินเจ้าภาพก็ยังยิ้มแล้วบอกว่ากลัวพระอดโอ้โหใจยิ่งใหญ่มากเนาะธรรมญาติก็ยอมขายที่ดินเกือบ10ไร่ให้ในราคาที่ถูกมากนี่จักก็เป็นอานิสงส
1: ์
0: ที่เกิดขึ้นจากการตักบาตรทุกเช้านี่เนาะเป็นต้นเป็นต้นเขาก็ค่อยผ่อนจนหมดและยังคงสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอหลายปีต่อมาพื้นที่แห่งนั้นกลายเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิม500เท่า500เท่าจากเคยฐานะยากจนวันนี้กลายเป็นฐานะ
1: จนยาก
0: จนยากเพราะบุญที่สั่งสมอย่างไม่เคยขาดค่อยๆส่งผลในชีวิตพลิกผันไปอย่างน่าอัศจรรย
1: ์
0: ไหนดูสิอัศจรรย์แห่งบุญเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีนี่จ้ะสุดยอดเดี๋ยวมาเริ่มต้นชีวิตที่สดใสในทุกเช้าด้วยการตักบาตรพระกัญชา

0: หลวงพ่อสอนเราเสมอว่าการมีกรมิตรที่ดีต้องทำให้ได้สามถึงหนึ่งถึงตัวโดยการหมั่นไปเยี่ยมเยียนพูดคุยสองถึงใจด้วยความจริงใจและจริงจังในการดูแลสามถึงเป้
1: า
0: เมื่อถึงตัวถึงใจแล้วก็ถึงเป้าเกิดขึ้นเองเพราะจะภาพท่านสัมผัสได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้มาขอแต่กำลังมอบโอกาสในการสร้างบารมีให้กับทุกๆท่านเนี่ยเนาะหลวงพ่อทีมงานในกอหลวงหนึ่งหนึ่งจึงยึดคำสอนนี้เป็นหลักในการครองใจเจ้าภาพมาตลอดชีวิตนี่ช่วยกรรมิตรผู้นำบุญมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง20ปีตามวาระวันหยุดราชการเพื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งแล้วเติมพลังบุญบารมีจากที่ทีมงานนครหลวง11ร่วมสร้างประวัติศาสตร์โครงการตักบาตรพระ1ล้านรูปทั่วไทยฟื้นฟูศิลธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโอ้เห็นแล้วปลื้มเนาะสิ่งที่เราและทีมงานปลื้มที่สุดคือการได้เห็นชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเพราะบุญมีเฉพาะกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาชมรมพุทธหลังเรียนจบก็รวมตัวกันเปิดบริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆใช้บ้านของพ่อเป็นออฟฟิศขยายโปรแกรมจากแผ่นฟลอปปี้ดิสก์คุณพ่อยังแซวว่าแผ่นเล็กๆแค่นี้ขายได้ยังไงแต่วันนี้บริษัทเล็กๆในวันนั้นเติบโตเป็นบริษัทมหาชนมูลค่ากว่าพันล้านนี่จ้าบริษัทเล็กๆวันนั้นปัจจุบันมูลค่ากว่าพันล้านและยังทำที่กองเสบียงในหน้ามาวัดปฏิบัติธรรมทุกอาทิตย์สร้างบริมูลหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันนี้โอ้โหพิสตันซอฟต์แวร์ครบพันล้าน
1: จ้า
0: โอ้ก็เอาให้ถึง10พันล้านสิจ้า
1: จ้า
0: จ้ากองเสบียงแนวหน้าต้องไปถึงตรงนั้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพวกเรานครหลวง11 11เนาะมีเป้าหมายด้วยกันคือทำทุกภารกิจหลวงพ่อให้สำเร็จและก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันระหว่างทางเราได้ร่วมสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรดูแลกันดุจคนในครอบครัวชวนเขาว่าปฏิบัติธรรมและสร้างบารมีจนความดีถูกส่งต่อจากใจถึงใจจากรุ่นสู่รุ่นเนาะโอ้นี่กรณีไม่ร่วมถวายเทียนพรรษาและปัจจัยเทศธรรมกับคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง20ปีสืบทอดรูปศาสนาด้วยใจการให้ถวายเทียนพรรษาถวายไตรยธรรมต่อเนื่อง20ปีนี่จ้าก่อนนครหลวง11ขับเคลื่อนงานกรมิตรในพื้นที่เขตสายไหมยาไทยราชเทวีทุมวันธมรีบางแคบางขุนเทียน

0: สำหรับพวกเราอุ้ยรอยยิ้มหลวงพ่อคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและพระดวงใจที่บอกสบายอยู่เบื้องหน้านำพาพวกเราก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งยอดขุนลบนครหลวง11ยอดเพชรของทัพทันตอกย้ำทุกภารกิจพิชิตชัย
1: สาธุ

0: ไม่เห็นเหมือนเลยใช่เหรอ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่เชื่อไม่เหมือนอ่ะฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ลูกหลีฮุง
1: หลีฮุงครับ
0: แปลว่าอะไร
2: ไม่งามค่ะ
0: ไม่งามก็เล็กๆนี้มีความสุขที่สุดที่ได้รับแสงจากตะวันธรรมโอ้และส่งตะวันสว่างนั้นสู่ผู้คนมากมายโลกขอสารตอบมโนปฏิตายหลวงพ่อขยายวิชาทำการไปทั่วโลก
1: จ
0: ้าจ้าแต่เป็นโลกขอการวิชาได้ครองผ้าคาสาวพัด
1: จ้า
0: และบทสร้างบริมิติตาตามติดมหาปุจจินีจารตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
1: จ
0: ้
1: า
0: สุดท้ายนี้ลูกและทีมงานนครหลวง11ขอกราบเรียนหลวงพ่อเพียงประโยคเดียวว่าเป็นบทเพลงฟังเลย

มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจาก

0: พุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

ที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลาย

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย

หลับตาของเราเบาๆพอสบายๆอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะ

ตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ

ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้วิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลก

หลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเธอตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญนั้นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลาง

จิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปที่กับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนว่าแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้ถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของด้วยคนหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะ

ไยยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านอคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยบทภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านอคุลิมานเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียง

ให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่ลงลงว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิม

แต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอ

0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเ

0: ใจ
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

0: ป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด